0: มาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
1: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
0: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจม

0: าวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
2: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
4: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: รัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว$105 ต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2 ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8 ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายสุดออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12 กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตาเมล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนาม นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหัวไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
10: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
17: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะ
16: คร
17: ับในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วแล้วก็คนพันธะผูกพันเนี่ยต่อเรือนี้ก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
16: คร
17: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
16: ี
17: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละกูต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
16: ครับ
17: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็มองตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะ
16: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
17: เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับ
16: ก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่า ต่เดิมเนี่ยชื่อเดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
17: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบครับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้ามีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างทางนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามก่อนได้ว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
16: ่
17: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคในเริ่มในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
16: ้
17: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับ หรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำขีดความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11ปู่เนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
16: ครับผม
17: จาก11เหลือ6
16: ครับ
17: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี้
16: ครับ
17: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการหรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์เลยแล้วเขาสามารถทำได้เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6กู่ส่งเอกสารเยอะๆแนวครับที่ผมเคยเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวเข้าเสนอแข่งขัน
16: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
17: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
16: ์
17: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเรากองทัพเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
16: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกตที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
17: ผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับ เนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นแบบนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
16: ้
17: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือของคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยัน
16: คร
17: ับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาเลสเซอร์เลนของเรือหลวงภูมิพลเน
16: ี่
17: ยมาร่วมในการออกแบบกำหนดเป็นTOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับได้เราได้มีการนำเส้นเลสเซอร์มาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
16: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
17: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ย ในกติในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะเป็นก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
18: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้ที
17: ครั้งนึงครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
18: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
17: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย
18: ได
17: ้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับ
18: ครับ
17: หลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไร
18: ครับ
17: เรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงนี้เราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
18: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
17: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
18: ้ครับ
17: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
18: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดําเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุย
17: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับ
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทางสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ
18: เป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
2: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได
18: ้ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
3: สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นดิสเพลย์แท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมที่รับมือความเปลี่ยนแปลง
18: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
21: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่10กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียมประชาชนตลอดสองฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปราบปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนาน รวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี้
4: เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำลำคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองเนี่ยจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเดียวกันก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
22: สำหรับการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: หลังการปิดฉากความสำเร็จของงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยแลนด์เบียนนาเล่ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
23: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับไทยแลนด์เบียนนาเล่ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
7: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมันชัยโยรายงาน
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: รียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
2: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับท่านกำลังชมรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 8:00 นถึง 9:00 นมีช่องทางที่ท่านจะติดตามรับฟังได้หลายช่องทางครับวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่น 99.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แฟนเพจรวมทั้งFacebook ของสวทขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ของผมที่ชื่อธีรพงษ์โสดาสีติดตามรับฟังกันนะครับรายการนี้ก็มีเพื่อที่จะให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่และรู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อให้ทันโลกในยุคโรกาภิวัตน์นี่ละนะครับก็เป็นจิตอาสาไม่ได้เงินได้ทองใดๆทั้งสิ้นรายการนี้ไม่หวังผลทางด้านการเมืองใดๆทั้งสิ้นครับแต่ว่านโยบายของรายการคือเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับก็ขอเชิญท่านติดตามท่านที่ติดตามรับฟังผมจัดรายการอยู่ที่บ้านพักนะครับที่หมู่บ้านสิริพร3อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับทำเองคนเดียวเองทั้งหมดครับกินข้าวกินกาแฟมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็พยายามจะกินกาแฟกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วมาจัดรายการนะครับก็นี่คือรายการที่เป็นจิตอาสาทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการมาแล้ว12ปีนะครับแต่วิชาชีพความรู้ก็ยังมีความจำต่างๆก็ยังดีนะครับตื่นตั้งแต่ 4:00 กว่านะครับมาออกกำลังกายทุกเช้าดื่มน้ำ2แก้วนะครับก่อนที่จะลุก

ขึ้นนะครับนี่ก็คือภารกิจประจำวันหลังจากที่ผมป่วยไม่สบายมาก็ทำอะไรต่างๆใหม่เยอะแยะมากมายคุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินกำลังติดตามรับชมอย่าลืมนะคุณแม็กวันที่14นะประมาณตี 5:45 ที่บ้านผมเลยนะก็เราจะไปนู่นครับกาฬสินธุ์นะครับ100กิโลเมตรจากขอนแก่นเพื่อไปบรรยายให้ผู้ฟังได้ฟังกันร่วมกับคุณแม็กนะครับด้วยนะครับก็จะไปพูดเรื่องนี่ครับการจัดรายการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับก็จะไปได้มาได้อยู่นะครับรายการนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามรับฟังกันวันที่14วันจันทร์นะครับก็จะไปจัดรายการสดที่กาฬสินธุ์นะครับท่านผู้ฟังครับคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติพังงาฝนตกครับเพราะงั้นฝน8แดด4ธรรมชาติเนาะทางภาคใต้ก็ฝนเยอะครับคุณสุคนทิพย์จันทวงศ์กำลังติดตามรับชมวิเชียรต่อฤทธิ์ก็แม็กพยาบาลการเงินเกษียณไม่ใช่หยุดทำงานแต่คือเลือกสิ่งที่เราชอบในการทำงานนั้นถูกต้องครับคุณแม็กก็เกษียณมาจากแบงก์ชาตินะครับขอนแก่นก็ไม่ได้หยุดนะครับทำงานเพื่อสังคมหลากหลายตามที่ตัวเองชอบนะครับเป็นจิตอาสาวะไลพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะโออนุภาพสาดาสวัสดีตอนเช้าครับอากาศดีมากครับวันนี้ใช่ครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดนิดๆ นะครับก็ไม่มีฝนนะครับวันนี้พัดลมก็3ตัวที่พัดอยู่ที่บ้านผมนี้เสื้อสีม่วงเท่รอนะคะว่างั้นครับนี่ก็เสื้อสีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมจบอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมจบการศึกษาตั้งแต่ปีนู้นครับ2519นั่นนะครับสมัยที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ชื่นชอบบรรยากาศของเชียงใหม่นะครับได้ดูหนังดูสารคดีเกี่ยวกับการสงกรานต์การเพลงต่างๆนะครับก็ชื่นชอบเวลาจะไปเชียงใหม่สมัยโน้นนะครับไม่มีเส้นตรงจากขอนแก่นไปหล่มสักไม่มีนะต้องลงกรุงเทพก่อนนะครับขึ้นรถไฟไปที่เชียงใหม่นะครับนี่คือที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ฟังเพลงนะครับมาร์ทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเมื่อสักครู่นิดนึงให้ท่านได้ฟังกันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรางามพร้อมสมภูมิลำเนาที่พวกเราแสนภูมิใจสร้างความหวังศรัทธาวิทยาพาเรื่องไกลพวกเราขอเถิดทูลไว้ด้วยน้ำดวงใจพร่ำเพรียงบูชาประมาณนี้นะครับคุณสุคนทิพย์ติดตามรับฟังชัดเจน2ช่องทางดร.เจริญพรมาแล้วจากศรีสงครามนครพนมมีคำคมคติเตือนใจมาด้วยบอกว่าไม่ลำบากชีวิตก็มีเรื่องเล่าไม่ถูกอิจฉาก็ไม่ได้สมกับชื่อว่าเป็นคนเก่งไปพิสูจน์ไฟพิสูจน์ทองเหมือนปัญหาพิสูจน์คนโอเคนะไฟนะครับพิสูจน์ทองว่าดีแก้ยังไงแต่ปัญหาก็คือพิสูจน์คนแก้ปัญหาได้ไหมใช้ปัญญาไหมอะไรประมาณนี้นะครับวุฒิภาวะด็อกเตอร์เจริญพรกับจานเนาะติดตามรับฟังสวทติดถ่ายทอดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ให้มีรายการนี้นะครับพร้อมแล้วดร.วิวกินกาแฟฟังข่าวพระไปด้วยฟังข่าวพระไปด้วยมันมีทั้งดีทั้งชั่วแล้วนะครับทุกวงการนักการเมืองโฆษกดีเจนะครับข้าราชการประชาชนนะครับก็ยึดถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 84,000 พระธรรมขันธ์นะครับก็ปัญหาของประเทศไทยเราจะแก้ไขได้นะครับก็ต้องใช้ปัญญานะครับหลักทางพระพุทธศาสนาที่พระอานนท์ที่เป็นพระเลขาได้บอกไว้นะครับก็คือและชั่วทำดีทำจิตใจให้บ่องใสนี่คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะครับการที่จะมีศาสนาทุกศาสนานั้นจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4-5 อย่างเช่นมีศาสดาของเราก็มีพระพุทธมีสาวกศิษยานุศิษย์ก็คือผู้เผยแผ่ต้องใช้คำว่าเผยแผ่นะครับศาสนานี้
ก็คือพระสงฆ์ต้องมีคำสั่งสอนนี่แหละนะครับทุกศาสนาจะต้องมีสอนให้คนทำดีละไม่มีทำชั่วศาสนาอิสลามก็เหมือนกันพวกที่ทำชั่วทั้งหลายก็แล้วแต่แต่ละคนอย่างที่ว่านะครับแล้วก็มีศาสนสถานนะครับที่ทุกศาสนาต้องเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฟิชเชียนตอริสหน้าตาสดใสให้มีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับได้กินข้าวแล้วนะครับลูกหมีน่ารักสวัสดีครับอาจารย์ซัมซุงเหมือนฤดูหนาวครับติดตามครับนี่อากาศที่จะเริ่มหนาวแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่ากลางเดือนนี้ละจะเริ่มหนาวแล้ววันต่อๆไปก็จะเริ่มหนาวแล้วฝนก็จะค่อยๆหมดไปนะครับเอาละพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับคุณแฮมแหละแฮมแหละสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับท่านอธิบดีติดตามฟังครับนี่อดีตอาจารย์กัลยาณวัฒน์ของเราวิทยายานยนต์นู่นครับบ้านทำแค่รับซ่อมมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างรถทุกประเภททำได้หมดก็สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์เสียงปกติแล้วนะครับว่างั้นขอบคุณมากครับก็จะพยายามทำให้ปกติถึงแม้ว่าจะไม่ปกติก็ตามประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็วันพระนะครับวันพระใหญ่วันข้าวประดับดินประมาณนั้นนะครับขอเดี๋ยวรายละเอียดจะว่าให้ฟังจากทีมงานของเราผมถือว่าเป็นทีมงานทั้งหมดเลยนั่นเองที่ส่งข่าวมาให้ผมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่ติดตามรับฟังนะครับรายการนี้ส่งข่าวคราวข้อมูลมาให้อยู่ตลอดเวลาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้อนุเคราะห์รายการนี้นะครับเพื่อท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันพระอย่างที่ท่านทราบแรม14ค่ำเดือน9ทำบุญแล้วสบายใจว่างั้นก็นี่ครับก็ของคุณรสนะครับคุณรสนี่ทำบุญทำบุญก็ได้ร้องเพลงก็ดีเหมือนกับคุณนิ้งนองนะครับในกลุ่มคุณย่าพาเที่ยวฝากไปทำบุญอนุโมทนาบุญสาธุทำบุญด้วยนะครับสำหรับท่านที่ใจบุญทำบุญบุญข้าวประดับดินนี่ครับเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญตามที่12คลอง14จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ร่วงลับบรรพบุรุษและดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติบรรพสตรีด้วยไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้บรรพชนนะครับก็ชาวบ้านก็ทำบุญนะครับกตัญญูบุญเดือน9นะครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะว่ากันคุณโรสแล้วก็คุณนิ้งนองก็ไปทำบุญนะครับข้าวประดับดินนี่แหละอนุโมทนาบุญด้วยทุกคนเลยนะครับที่ท่านไปทำบุญมาตั้งแต่เช้ามืดนั่นแหละครับให้กับบรรพชนของเรานะครับคุณจันเงาะหานจริงสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากวัดวันนี้ทำบุญข้าวประดับดินเอาบุญมาฝากท่านอธิบดีและแฟนรายการทุกท่านสาธุครับดีแล้วครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็พุทธศาสนิกชนของเราสมเด็จพรหมทาเฟซบุ๊ก FM บ้านหนองกรุงศิลาฟ้าจำครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ทำบุญเอาบุญมาฝากนะครับพิธีกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาก็มีบุญพิธีคือการทำบุญในโอกาสต่างๆนะครับเช่นงานมงคลงานอาวมงคลทานพิธีก็การถวายทานนะครับกุศลพิธีก็การอบรมตนเองและแสดงตนเป็นพุทธมามกะสามีจีกรรมก็พิธีการแสดงความเคารพนี่ครับก็เป็นเรื่องของการทำบุญนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็นับถือพุทธนะครับเป็นองค์เอกอัครรัศนาสนุปสัมภคนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราพุทธ95%นะครับเป็นอิสลามสักประมาณ5%อยู่ทางภาคใต้ก็คือคนไทยด้วยกันนะครับคนไทยอิสลามก็ดีๆมีเยอะครับแต่ว่ามีคนไม่ดีบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นเองนะครับก็คุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติจากพังงาขอให้สมาชิกผู้รับฟังทุกท่านจงปราศจากทุกข์ก็อนุโมทนาด้วยนะครับทุกอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกปัญหาต่างๆนะครับต้องหาทางแก้วิธีการแก้เป็นอย่างไรเราชาวพุทธก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วข่าววันนี้นะครับมีข่าวประเด็นที่น่าสนใจดังนี้นะครับที่ผมพาดหัวข่าวไว้ห
ลองฟังดูนะครับขอนแก่นของเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม26อำเภอจัดงานตุ้มโฮมยกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีหลวงพ่อพระรับที่วัดธาตุนะครับตอนนี้เขาก็จะสร้างวิหารนะครับ500ปีเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธพระรับนี่แหละนะครับอีกต่อมาครับชาวขอนแก่นรวมใจจัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดมทุน10ล้านบาทซื้อเครื่องมือแพทย์ติดตั้ง AED ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยกว่างั้นนะครับข่าวต่อมาขอนแก่นสนที่กำลังร่วมทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่นแบบจู่โจมไม่ให้ทันตั้งตัวของผู้ต้องขังนะครับก็ผลเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยฟังนะครับข่าวต่อมาครับสถานีรถไฟขอนแก่นเปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถด่วนขบวนที่76ต้นทางสถานีหนองคายปลายทางอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะรถมันก็มีทั้งรถธรรมดารถด่วนรถเร็วอะไรต่างๆเหล่านี้นี่รถด่วนนะครับด่วนคือไม่จอดนะครับไปเรื่อยๆที่จะจอดก็สถานีสำคัญสำคัญเท่านั้นเองนะครับข่าวต่อมาครับแนะนำพระธาตุขามแก่นปูชนียสถานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวขอนแก่นสักการะเลื่อมใสศรัทธาคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นมานานแสนนานนะครับนี่พระธาตุขามแก่นนะครับมาดูว่าเงินเดือนและรายรับของสสในแต่ละเดือนมากน้อยเท่าไหร่นะครับมีผลประโยชน์หรือเปล่านะครับลงทุนเยอะไหมมีไทม์ไลน์โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากันนะครับไทม์ไลน์ทำไมทนายความต้องคิดค่าปรึกษาคดีว่ากันและเหตุใดทนายความจึงเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมบางคนก็บอกว่าทำไมทนายต้องไปปรึกษาทำไมต้องคิดเงินด้วยมันต้องคิดนะครับเพราะว่าเราไปหาแพทย์หมอก็จ่ายยาให้เราก็เสียค่าแพทย์ถ้าเป็นเมืองนอกผมเคยไปนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยทนายความนี่ครับจะไปปรึกษากับเขาต้องจ่ายเงินเยอะด้วยนะครับคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นนาทีเลยนะหัวเมียทะเลาะกันนี่นะครับสุดท้ายฟ้องร้องกันเจ๊งกันทั้งสองฝ่ายเพราะค่าทนายนี่แหละนะครับฉะนั้นเขาจึงทดลองอยู่กันก่อนไงเพื่อที่จะดูว่าแต่ละคนไปกันได้ไหมถ้าไปไม่ได้จะมาฟ้องร้องหย่ากันโอ้ยเสียค่าทนายเยอะนะครับฉะนั้นทนายต้องคิดค่าปรึกษาคดีนะครับผมก็มีหลาน2คนเป็นทนายความนะครับก็นำข้อมูลต่างๆนี้มาให้ท่านได้ฟังกันนี่ก็คุณเกณิกาโสดาสีหลานสาวก็เป็นทนายความนะครับก็ส่งข่าวลงเผยแพร่ใน Facebook ผมก็เห็นเป็นประโยชน์ก็เลยนำมาพูดคุยกันอีกคนนึงที่เป็นพี่ชายของคุณเกณิกาที่เป็นหลานนะครับก็คือทนายอีฟนะครับทนายอีฟชื่อเล่นนะครับแต่วะลงกรโสดาสีนะครับชื่อจริงนะครับข่าวร้ายสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขพันธุ์นะครับสุนัขนะครับก็น่ารักเล็กมาแต่ว่าใหญ่มาถ้าหากว่าเป็นตัวโตตัวก็น่ากลัวนะครับถึงแม้ว่าจะเชื่องถึงแม้ว่าจะรู้เจ้าของแต่เราก็ไม่ไว้ใจสัตว์หน้าขนนะครับก็ระมัดระวังไว้ยิงตัวใหญ่ๆแล้วก็น่ากลัวอันตรายนะครับข่าวต่อมาแอดคาราบาวส่งเพลงใหม่ประกาศร่วมขบวนทวงคืนประเทศไทยเสียงคนภูเก็ตพ่ายกลุ่มซาบัดป่าตองชุมชนชาวอิสราเอลเดินหน้าจัดงานอ้างว่าขายบัตรแล้วเสียหายหนักถ้าจะยกเลิกว่างั้นนะครับที่อิสราเอลมีชุมชนของเขาจัดงานของเขางานบุญทำไมยังต้องขายบัตรด้วยล่ะเนาะน่าสงสัยน่าสนใจใครละได้บัตรได้เงินจากขายบัตรนั้นนะครับมาพูดถึงความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กฎหมายตอนนี้เดินหน้าแล้วชุมชนก็เดินหน้าทางออกที่ไม่ต้องแลกด้วยความรุนแรงคือภาคใต้นะครับประชาชนส่วนหนึ่งก็รู้เห็นเป็นใจกับผู้ร้ายนะครับที่มาก่อการร้ายนี่ครับมาวางระเบิดข้างถนนคิดดูซิมาขุดถนนอยู่เนี่ยนะครับรถไประเบิดตู้มระเบิดตู้มชาวบ้านจะรู้ไหมรู้ครับแต่เขาไม่บอกเหตุที่ไม่บอกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพวกกับผู้ก่อการร้ายหรือว่ากลัวผู้ก่อการร้าย
ทหารตำรวจในอำเภอย้ายไปพอเขาเป็นพรรคพวกของชาวบ้านคนใหม่มาแทนก็เปลี่ยนอีกแต่โจรอยู่กับเขาชูตลอดเวลานี่ครับที่ผมเคยไปประสบปัญหานะครับที่ชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่คนไม่ดีนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะทางด้านจีนครับทางด้านจีนนั้นเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะครับ 8-9 ปีที่แล้วคริสตศักราช2017ตอนนี้2026นะครับคริสตศักราช2017ถึง2019จีนครับกวาดมุสลิมเข้าค่ายกักกันล้างแนวความคิดให้กินหมูเลยนะครับนับล้านคนนะครับโลกเงียบไม่มีใครกล้าเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครกล้าเรียกจีนว่าอิสลามโฟบิกด้วยนี่ครับจีนเขาทำจริงนะครับบ้านเราก็หน่อมแนมอย่างที่ว่านะครับเอานี่กว่าบุญข้าประดับดินวันนี้นั่นคือประเด็นข่าวที่ผมจะพยายามรวบรัดนำมาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันส่วนท่านที่จะโทรก็รอสักครู่ก็แล้วกันนะครับประมาณครึ่งรายการแล้วจะให้โทรคุณศักชัยสุขคนชาติอยากจะได้ฟังเพลงแผ่นดินไทยว่างั้นแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยประมาณนี้เนาะอาจารย์วรศิลป์นิรเขตที่พันนานิคมสกลนครเช้าตรู่อุณหภูมิ23ฝนไม่ตกแดดจัดตั้งแต่เช้าเฟซบุ๊กภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากครับอาจารย์รักษาสุขภาพนะอย่าลืมกินน้ำ2แก้วนะก่อนนอนนะครับคุณผสมสุขเลขสงวนเงินก่อนนอนหลังตื่นนอนครับหลังตื่นนอนครับกินน้ำ2แก้วคุณผสมสุขเลขสงวนเงินครับติดตามรับฟังทางเลี่ยงเมืองบ้านผือขอนแก่นสัญญาณภาพเสียงชัดเจนวันนี้ท่านหล่อสมาร์ทสดใสตอนนี้ทางบ้านผมแดดออกแรงว่างั้นนะครับก็โอเคครับแดดทุกที่ที่หมู่บ้านสิริพรก็แดดออกนะครับฟ้าใสเหมือนกันครับฟ้าเดียวกันเนาะคุณสุขศักชัยครับปลิดชีพได้อีก2ความคืบหน้าจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวยืนยันกลุ่มผู้ก่อการเหตุรุนแรงเสียชีวิต2คนเบื้องต้นหมายจับรวม9คนนะครับตายก็ตาย2รายก็บอกว่า2รายที่จริงมันต้อง2คนนะครับถ้า2รายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปตายอีกนะครับคนเดียวเนี่ยละตายแล้วก็หมดแล้วก็ใช้คำลักษณะนามคนนะครับสื่อมวลชนก็ใช้คำว่ารายนะครับผิดนะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับลักษณะนามของคนที่ตายคือ1ตายกี่คนเราไปเจอศพก็ตายกี่ศพเราไปเห็นกี่ศพประมาณนี้นะครับถ้ารายนี่ฉีดยานี้ต่อมาก็ไปนี้ก็เรียกว่ารายคนเดียวนี่ครับไป2ที่3ที่นะครับหมอเขาก็จะนับรายนะครับประมาณนี้ท่านคงเข้าใจเนาะถ้าตายไม่ใช่ตาย2ครั้งนะครับเหมือนกับเล่นไพ่เนาะโอเคนะผู้ใหญ่บ้านการเงินแม็กคุณรำภาวดีชัยสงติดตามรับชมครับหวังงั้นขอบคุณมากครับผู้ก่อการร้ายมีเยอะครับตอนนี้ก็ปราบอย่างหนักละคนตายก็ตายไปนะครับก็พยายามที่จะเอาบอกว่าให้เอาศพลงมาเพื่อจะไปแห่ประจานอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ขอช่างด้านภาคใต้ทหารเอาจริงตำรวจเอาจริงจวบครับผมจวบก็คือคุณประจวบไหมกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากครับทำงานดีโอเคนะครับทักทายมาท่านผู้ฟังครับ8นาฬิกา28นาทีนี่รายการสดๆเพื่อท่านประภาดาบัวนาคมาจากกล้วยทอดไข่นกกระทาจ้าร้อนร้อนจ้ามันทอดด้วยทางเลี่ยงเมืองนี่ครับก็ไปสนับสนุนทางไปองค์พระธาตุขาเอ้ยองค์พระพุทธะอะไรนะที่องค์ใหญ่ๆนะครับทางเลี่ยงเมืองนะครับพุทธมณฑลเนาะขอบคุณครับคุณวันชัยตุ้ยด้วงติดตามรับฟังเอาละนะครับผมจะพูดข่าวก่อนนะครับก่อนที่จะให้ท่านผู้ฟังได้โทรเอาทุกเรื่องแหละแต่ว่าอย่าไปพาดพิงคนอื่นมากนักนะครับมันจะทำให้เรา
นะครับไม่อยากจะเปิดนะถ้าหากว่าท่านใช้ถ้อยคำที่เสียๆหายๆนะครับเอาละมาเรื่องของขอเชิญตรวจโรคประจำปีว่าไงนะครับวันนี้8ถึง14นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนมัญจาศึกษานะครับเนื่องในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแห่งไอ้แก่รัศดรจังหวัดขอนแก่นว่างั้นเชิญชวนพี่น้องชาวมัญจาคีรีเข้ารับบริการคลินิกตรวจโรคทั่วไปนะครับวันนี้นะครับเป็นแพทย์จากนู่นครับโรงพยาบาลรามานะวันนี้นะรามาธิบดีนะครับมาที่โรงเรียนมัญจาศึกษานะโอเคก็คงจะไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะดูในที่ผมเซฟไว้ก่อนนะครับว่ามีอะไรสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้11กันยายนวันศุกร์เวลาที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่รัศดรจังหวัดขอนแก่น10นาฬิกาครับวันนี้ครับที่นู่นครับโรงเรียนมัญจาศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปนะไปรับบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะนี่แล้วก็ในวันนี้ก็หลายแห่งจัดงานวันเกษียณอายุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัฐวิสาหกิจขอนแก่นจัดงานที่หอประชุมสโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร์ว่างั้นก็ในวันนี้ก็จะ9 14นาฬิกาท่านรองพันเทพนี่จะเกษียณอายุแล้วนะครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าก็จะเกษียณอายุเหมือนกันนะครับก็ต่อมานายประจวบรักแพทย์ผู้รองผู้ว่า9นาฬิกาก็รวมต้อนรับท่านประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประมาณนี้นะครับนั่นก็คือวันนี้ที่ขอนแก่นและใกล้เคียงมีอะไรบ้างนะครับที่ผมรวบรวมไว้ได้นะครับโอเคครับมาฟังข่าวต่อไปมีอะไรอีกบ้างนี่เอาแบบสดๆเลยนะครับไทม์ไลน์ไทยเที่ยวไทยพลัส1ตุลาคมเปิดลงทะเบียนทั้งประชาชนและผู้ประกอบการนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการเปิดไทม์ไลน์ไทยเที่ยวไทยพลัสนี่แหละครับก็1ตุลาเปิดลงทะเบียนนะครับเป็นต้นไปนะเริ่มใช้สิทธิ์ก็1พฤศจิกาถึง28กุมภาพันธ์2570นะครับนี่ก็รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พักรูปแบบต่างๆทั้งคูปองจำนวนสิทธิ์ก็มีจำกัดนะก็รีบไปลงผมก็คงไม่ไปลงมั้งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็อยู่ที่บ้านจัดรายการอยู่นี่แหละนะครับโอเคนั่นก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับที่นำมาทำเล่าให้ท่านได้ฟังก็ข่าวต่อมาอีกอะไรอีกเดี๋ยวนะให้ท่านโทรมาดีกว่านะโทรมาได้นะตัวนี้นะโทรมาได้ในระหว่างที่ผมกำลังหาข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในนี้มีหลายหลากหลายนะครับ0817024751นะครับถ้าหากว่าท่านจะโทรนะครับโอเคตอนนี้ก็มาฟังข่าวต่อไปก็แล้วกันนะครับขอนแก่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม26อำเภอจัดงานตุ้มโฮมยกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีหลวงพ่อพระรับที่วัดธาตุเมื่อวานนี้นะครับก็จัดงานกินข้าวร่วมพาเชื่อมพลังชุมชนขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ขอนแก่นนะครับก็ท่านเจ้าอาวาสนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้นะครับมีพระธรรมวชิรสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระรามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตนะครับเจ้าอาวาสวัดธาตุนี่แหละแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับร่วมงานท่านสมยงดร.สมยงแก้วสุพรรณนะครับก็ไปร่วมงานด้วยเยอะแยะมากมายครับนี่ก็เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนนะครับก็
็มีโอกาสได้ไปร่วมทำบุญนะครับอยากจะไปทำบุญนะครับก็ที่อยู่ของหลวงพ่อพระลับพูดง่ายๆเถอะเหตุที่ไม่ออกมาเพราะมันลับมันมีค่านะครับกลัวขโมยในโบราณ500ปีนะครับที่เก็บไว้เป็นความลับตอนนี้ก็เริ่มเปิดเผยแล้วนะครับจะสร้างวิหาร500ปีนี่แหละนะครับอยู่ที่วัดธาตุนะครับก็นี่เป็นเรื่องของพุทธศาสนาครับอีกข่าวนึงครับหาเงินจัดคอนเสิร์ตระดมทุน10ล้านซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยกว่านั้นนะครับเขาจะจัดดนตรีศิลปินชื่อดังเช่นปูพงศิษฐ์พีเสด็จแล้วก็โดมประกรณ์ลำเจมเรืองศักดิ์จอห์นนี่อันวานและวอยเกรียงไกรมิชชั่นโฟโปรเจกต์ว่างั้นนะครับ21ธันวานะครับที่คลายขอนแก่นนะรายได้ก็มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อเสริมศักยภาพการรักษาและช่วยผู้ป่วยนะครับก็เอาเสียงเพลงนี่แหละครับหาเงินเพื่อไปช่วยผู้ป่วยนะครับทางด้านเรือนจำกลางขอนแก่นครับผู้ว่าขอนแก่นและผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นตำรวจทหารฝ่ายปกครองจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่นแบบไม่ให้ผู้ต้องขังตั้งตัวนะครับปรากฏว่าผู้ต้องขังรีบตื่นนอนงัวเงียขึ้นมาไม่ใช่นะครับตอนค่ำนะครับก็ไปตรวจตอนค่ำเจ้าหน้าที่ไปตรวจทั้งร่างกายตรวจทั้งอาคารเรือนนอนพื้นที่ต่างๆนะครับก็ไม่พบสารเสพติดแม้แต่คนเดียวว่างั้นเรือนจำกลางขอนแก่นนะไม่พบสารเสพติดมีรถไฟเขาเปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถด่วนขบวนที่76ต้นทางหนองคายครับปลายทางยูซีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร1ตุลาคมนี้เขาจะเปลี่ยนนะครับแปลงเวลาเดินทางนะก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่1690

ลอดแต่ไม่ปรากฏอยู่ที่เครื่องผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวนะผมจะลองเปิดอีกทีหนึ่งท่านโทรมานะครับมันไม่ติดสิทธิธรรมเมฆสุวรรณดูงานที่เมืองจันทบุรีเสียงชัดเจนดีโอ้ไปไกลครับก็นะครับไปดูงานที่จันทบุรีพบเธอที่จันทบุรีวรรณพจน์ธนกสิกรสวัสดีครับภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะครับดวงตา

0: โทรมาโอเคนะอ้าวพูดได้ไหมครับรับได้แล้ว
1: ท่านธีรพง
0: ศ์ครับ
1: ค่ะอดิชันจิตนาศรีคำค่ะ
0: ครับดีครับอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนครับ
1: จังหวัดอำเภอกุสุมพิสัยอำเภอสารคาม
0: ครับครับครับ
1: ค่ะขออนุญาต
0: ครับ
1: เกี่ยวกับค่ะเดี๋ยวนะคะเกี่ยวกับประเด็นการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะท่าน
0: ครับ
1: อย่างที่มีในทุกองค์กรน่ะ
0: ครับ
1: ขอตรงนี้ก่อนค่ะขอให้ท่านไม่สบายมานานนะคะก็ฟังรายการท่านมาตลอดนะคะ
0: ครับ
1: ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง
0: ครับ
1: เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ประเด็นการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะทุกท่าน
0: ครับ
1: เคยพูดไว้ทุกองค์กรเนี่ยคือช่วงหลังเกษียณเขาจะให้ก็มีนะคะจะมีหนังสือแจ้งระเบียบการให้คืนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเช่นกรณีเสียชีวิตขณะเดียวกันเครื่องราชหายหรือไม่มีคืนจะต้องชดใช้ตามเครื่องราชที่ได้รับนะคะท่าน
0: ครับ
1: และเสนอแน่นะคะรัฐบาลไม่ควรเอาคืนเพราะงบประมาณจากเงินภาษีก็สิ่งนี้เป็นอันที่เชิดชูยิ่งนะคะอย่างน้อยญาติได้ชื่นชมค่ะท่านคะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้การชดใช้นะคะอย่างที่ได้มีระเบียบมาเมื่อวานที่เขตนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะอย่างสุภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้มาอย่างเป็นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกบุรุษนะคะ
0: ครับ
1: จะเสียค่าปรับเนี้ยชดใช้ไป80,000
0: ครับ
1: 2,000576อันนี้ตามในระเบียบที่เขาให้มานะคะถ
0: ้
1: าเป็นบุรุษแต่ถ้าเป็นสตรีเนี่ยมหาปริมาภรณ์ช้างเผือกเนี่ยจะเสียไป69,566บาทอันนี้มีละเอียดนะคะเขาให้มาอันนี้เป็นยุคประหยัดนะให้ทราบแค่นั้นเองค่ะท
0: ่
1: านคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของพี่น้องนะครับว่าเครื่องราชอิสริยภรณ์นั้นเป็นเกียรติแก่วงตระกูลนะครับเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำงานรับราชการมาจากในหลวงนะครับฉะนั้นไม่ควรเรียกคืนว่างั้นนะครับก็เป็นความเห็นของท่านนะครับแต่ว่านะครับถ้าหากว่าทำหายถือว่าไม่ส่งคืนญาติเมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะต้องชดใช้เงิน3เท่านะเดี๋ยวนี้นะท่านต้องรีบไปส่งนะไม่ทราบว่าส่งทางไปรษณีย์ได้หรือเปล่าครับลองสอบถามให้หน่อยสิคุณชัดเฉลิมส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมนะครับผมเกษียณก็ยังไม่ไปส่งคืนก็กะว่าจะนำไปส่งคืนด้วยตนเองหรือว่าจะส่งทางไปรษณีย์ดีที่ทำเนียบรัฐบาลนู่นนะครับผมสังกัดอยู่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเครื่องราชอิสริยภรณ์ผมมีงดนะครับอยู่ที่บ้านถ้าไม่ส่งคืนก็เป็นเงินแสนกว่า200,000นู่นแหละครับต้องหาทางที่จะสอบถามและให้คืนให้คนไปส่งนะครับไม่แน่ใจว่าต้องเจ้าตัวเองไปไหมหรือฝากคนอื่นไปได้ไม่แน่ใจนะครับโอเคนี่เป็นความคิดเห็นนะครับขอบคุณในคำอวยพรของท่านวันชัยตุ้ยร่วงเข้าห้องเรียนแล้วครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับในตีระฆังครับระฆังแขวนอยู่ที่หน้าบ้านครับวันชัยตุ้ยร่วงนะครับติดตามรับฟังนะครับต่อไปก็ประสมสุขเล็กสงวนเงินผอ.ประสาทโนพันส่งคืนเครื่องราชหรือยังผอ.ประสาทกำลังติดตามรับฟังว่างั้นนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับเอาละมาฟังจั่วหัวประเด็นข่าวที่ผมได้เตรียมไว้ให้ท่านไปฟังนะครับโทรมาก็ได้นะในระหว่างผมพูดตอนนี้นะเปิดโอกาสกว้างแล้วนะครับอย่างน้อยก็ได้ช่วยผมในการพูดด้วยให้ผมได้พักผ่อนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับข่าวต่อมาดร.อำนาจชนะวงศ์ร้องเรียนมาไม่ใช่ร้องเรียนหรอกเห็นบ่นมาไปออกกำลังกายเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่บึงทุ่งสร้างหมาเยอะจริง หมาสุนัขเนี่ยครับเยอะเลยจริงครับผมเคยไปออกกำลังกายที่บึงทุ่งสร้างต้องคอยหลบหมากลัวมันกัดหมาเยอะครับสุนัขเนี่ยกับหมาอันเดียวกันแมวคำเดียวสุภาพก็คือวิลาครับข่าวต่อมาครับพระธาตุขามแก่นครับท่านไปไหว้หรือยังครับไม่ไกลครับ20กิโลจากในเมืองขอนแก่นเราเองนี้นะครับเป็นปูชนียสถานที่พุทธศาสนิกชนสักการะเลื่อมใสศรัทธาผู้บ้านผู้เมืองชาวขอนแก่นพระธาตุขามแก่นนี่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้านะครับพอถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นะครับสักการะบูชาท่านโทรมาแล้วนะครับโอเคอ่ะพูดได้ครับ
1: สวัสดีค่ะอีกครั้งค่ะท่านคะเกี่ยวกับที่ท่านถามว่าปากสูงได้ไหมสำหรับเครื่องราชอิสยาภรณ์นะคะ
0: ครับได้ไหม
1: ได้ค่ะฝากสอบไปสูงได้แต่ไม่ได้ถามว่าสูงทางไปรษณีย์ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ถามครับแต่ว่าฝากสูงที่เพื่อนหรือใครก็ได้ที่ไปนะคะฝากสูงทำให้ได้ค่ะ
0: ครับครับขอบคุณมากครับกระจ่างแล้วกระจ่างดีครับเทนี้ครับคุณประโยชน์ของรายการผู้ฟังที่ฟังรายการแต่ละท่านก็มีความรู้ความสามารถประสบการณ์เยอะนะครับผมก็คงจะใช้วิธีการฝากส่งดีกว่าเนาะก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังหรือไม่แน่ผมอาจจะไปเองก็ได้ไปเที่ยวกรุงเทพนานๆไม่ได้ไปสักทีนึงนะครับมีเครื่องบินมาแล้วตอนนี้คือเครื่องบินเนี่ยครับจะบินวนรอบหมู่บ้านเพื่อเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเราก็อยู่ห่างจากสนามบิน10กิโลเมตรครับแต่ว่าได้ยินเสียงเครื่องที่มันมาบินวนบินอ้อมอยู่แถบนี้นะโอเคครับขอบคุณครับเอาแลกเปลี่ยนกันความรู้ของแต่ละท่านดีมีกระทู้ถามว่าทำไมทนายความต้องคิดค่าปรึกษาคดีด้วยนะครับหลานสาวผมก็บอกว่านะครับเราไปหาหมอหมอตรวจแป๊บเดียวเราก็ต้องเสียค่าวิชาชีพหรือว่าค่าตรวจวินิจฉัยนี่เป็นวิชาชีพของหมอนอกเหนือจากค่ายาและค่ารักษาพยาบาลฉะนั้นนะครับปรึกษาทนายความก็จะต้องศึกษากฎหมายผ่านการอบรมทดสอบจนได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความที่เรียกว่าตั๋วทนายเช่นเดียวกับแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใบประกอบโรคศิลป์ฉะนั้นเมื่อปรึกษาทนายความจึงนะครับมีค่าปรึกษาไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสำหรับคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่เป็นค่าวิชาชีพจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีนะครับหมอรักษาร่างกายส่วนทนายรักษาสิทธิเสรีภาพทรัพย์สินความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนนะโรคร้ายต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปัญหาทางกฎหมายก็ควรได้รับการวินิจฉัยจากทนายความผู้มีความรู้เช่นเดียวกันฉะนั้นค่าปรึกษาทนายความจึงเป็นส่วนที่มีนะครับอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีค่าทนายความเขาคิดเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเลยนะแพงนะครับไม่ใช่ไปคุยเล่นๆหัวๆแบบบ้านเรานะอันนี้ก็ให้ท่านได้เข้าใจสอสอหนึ่งคนเราต้องใช้ภาษีกว่า 200,000 บาทนะครับให้กับสอสอนะโดยมีเงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาทมีเงินเพิ่มคือเงินเดือนก็ 42,330 บาทรวมสอสอนะครับเดือนหนึ่งมีเงินเดือน 113,560 บาทมีค่าเบี้ยประชุมของกรรมาธิการต่างๆนี่ครับมี36กรรมาธิการสสคนหนึ่งก็เป็นได้ไม่เกิน3คณะกว่าครั้งประชุมแต่ละครั้งนี่ไปเซ็นชื่อนะครับเข้าประชุมปกติก็ไปเซ็นชื่อไว้เฉยเดินไปเซ็นชื่อคณะนี้เดินไปเซ็นชื่อคณะนี้เดินไปเซ็นชื่อคณะนี้รับมาแล้ว 1,500 รับมาแล้ว 1,500 นี่ครับนี่คือสสนะถ้าเป็นอนุกรรมการกรรมาธิการก็800บาทนะครับแล้วก็สสมีผู้ช่วยประจำตัวสูงสุด8คนลูกหลานลูกเมียญาติพี่น้องนั่นแหละนะครับก็เอามาเป็นนะครับผู้ช่วย ความรู้ความสามารถไม่ต้องพูดถึงนะครับฉะนั้นก็ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนี่1คน 24,000 ต่อเดือนผู้ชำนาญการ2คน 15,000 ต่อเดือนผู้ช่วยดำเนินการประจำตัวสส5คน 15,000 บาทต่อเดือนฉะนั้นค่าตอบแทนสส1คนรวมทั้งผู้ช่วยเดือนนึงเนี่ย 240,560 บาทค่าตอบแทนสสรวมทั้งผู้ช่วยทั้งสภานี่ก็121ล้านต่อเดือนค่าตอบแทนสสรวมผู้ช่วยทั้งสภานี่ล้าน 455,000 บาท1,455 ล้าน 360,000 กว่าบาทต่อปีนี่คือนี่ยังไม่รวมค่าพยาบาลค่าเดินทางค่าอาหารเบี้ยประชุมอะไรต่างๆของสสนะที่เขามีหน้าที่ไปออกกฎหมายกฎหมายก็เพื่อเขานั่นแหละเขามีหน้าที่ออกกฎหมายครับประชาชนข้าราชการก็นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโวยวายกับเขาเพราะเขาถือว่าเขาผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนจะโดยวิธีซื้อเสียงวิธีสุจริตก็แล้วแต่สสที่ดีก็มีนะท่านผู้ฟังครับโอเคเนาะอันนี้ก็มาเล่าเป็นความรู้ให้ท่านได้ฟังกันคุณตุ้มพรมงคลประเทศเราดีทุกอย่างแต่ผู้นำประเทศโกงเกินไปไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรมากมายเงินเออเนาะตายไปก็เล็กกว่าลงเนาะใช่ครับพออยู่พอกินนะครับไม่เดือดร้อนคนอื่นเป็นดีที่สุดเนาะเอานี่ก็พูดเรื่องสส1คนครับจะใช้ภาษีกว่า 200,000 บาทต่อเดือนนะให้กับพวกเรานี่คนภูเก็ตครับแพ้กลุ่มซาบัตเป็นชาวอิสราเอลนะครับจัดงานขายบัตรอ้างว่าทำบุญว่างั้นต้องจัดเทศกาลปีใหม่ยิวว่างั้นอิสราเอลเนี่ยนะครับซึ่งแม้ว่าชาวภูเก็ตจะยื่นหนังสือคัดค้านต่อจังหวัดเรียกร้องให้ทบทวนการจัดงานเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยผลกระทบต่อชุมชนและความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับซึ่งเขาก็นะครับถือได้ว่าชาวภูเก็ตนะครับก็พ่ายแพ้ปรากฏว่าก็ยืนยันจะจัดเหมือนเดิมทูตอิสราเอลก็บอกว่าก็ขอให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายสังคมของบ้านเราด้วยตอนนี้เขาจากเดิมจะจัด2ที่ตอนนี้จะจัดที่ซาบัตป่าตองเพียงแห่งเดียวลดจำนวนไม่เกิน800คนบางั้นแล้วก็กำหนดสิ้นสุดการจัดงาน3ทุ่มเพื่อ ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยเอาอันนี้ก็ชาวอิสราเอลนะครับคนดีก็มีเยอะคนไม่ดีก็มีเยอะแบบเดียวกันนี่แหละนะครับทางด้านแอดคาราบาวส่งเพลงใหม่ประกาศร่วมขบวนทวงคืนประเทศไทยแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภาคุณศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้สนธิริมทองคุณนะครับเอาประเทศไทยของเราคืนมาว่ากันนะครับนี่ก็เพลงใหม่มีชื่อว่าคนยิวมาจากไหนนะครับเอานี่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมเราไม่ใช่อยู่คนเดียวนะครับจะต้องอยู่หลายคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยด้วยทางด้านชายแดนภาคใต้ครับตอนนี้กฎหมายกับชุมชนจะต้องเดินทางไปด้วยกันนะครับชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจทหารด้วยมันจึงจะไปรอดนะครับฉะนั้นบางแห่งก็ดีครับอย่างที่ผมว่าชาวใต้ที่ดีๆมีเยอะครับมุสลิมที่ดีๆก็มีเยอะมีคนไม่ดีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำให้เสียชื่อและทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นนะครับฉะนั้นก็ควรที่จะช่วยกันกับตำรวจทหารบ้านเมืองของเราสอดส่องดูแลสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองของเราพอเนาะนะครับผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนจะต้องช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์นะครับนั่นก็คือทางออกที่ทุกฝ่ายจะต้องยอมรับนะครับเขาบอกว่าสายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341สายด่วนนะตลอด24ชั่วโมงเพราะงั้นเขาก็พร้อมที่จะรับทราบปัญหาวันนี้กีฬาบ้างตอนนี้ไทยเราแพ้ออสเตรเลียเมื่อวานนี้แล้วนะติดตามกำหนดการจะแข่งวันนี้แต่ญี่ปุ่นเจ้าภาพ ปลี่ยนโปรแกรมให้ใครเหนื่อยหนักขึ้นนะครับไม่มีเวลาพักผ่อนก็เกือบชนะในเซตที่2ของไทยเราถ้าชนะในเซตที่2มันจะเปลี่ยนไปเลยทันทีนะครับคือ27ต่อ25ที่ว่าเกือบจะชนะนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับก็เอาเราก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับที่นักกีฬาเราสู้ได้จีนตอนนี้ไปทางจีนนะมีแค่ทางเลือก2ทางนะครับกับพวกมุสลิมอิสลามครับที่อยู่ทั้งประเทศจีนนะครับเขาบอกว่าให้เลือกเอา1ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนชาวจีน2ให้ไปเฝ้าพระเจ้าซะไปเฝ้าพระเจ้าไปยังไงเราก็ตายนั่นสินะครับฉะนั้นนะครับระหว่างปี2017ถึง2019เดี๋ยวนี้ปี2026นะคริสตศักราชนะ9ปีที่แล้วจีนส่งชาวมุสลิมราว2ล้านคนรวมทั้งเด็กอีกประมาณ 500,000 คนเข้าไปอยู่ในค่ายกักกันถูกบังคับให้ชาวมุสลิมนี้ดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งกฎหมายห้ามดื่มให้ดื่มให้กินเนื้อหมูชาวอิสลามเราต้องกินเนื้อหมูเพื่อล้างแนวความคิดหรือให้เลิกนับถือศาสนาอิสลามซะซึ่งเป็นความเจ็บป่วยทางจิตอย่างเป็นทางการเหมือนกันจีนถือว่าศาสนาอิสลามนี้เป็นความเจ็บป่วยทางจิตเหมือนกันครับซึ่งไม่มีใครกล้าที่จะโจมตีประเทศจีนเลยที่ทำแบบนั้นเอานี่ก็เป็นเรื่องที่ประเทศอื่นนะครับเขามองเรายังไงเราควรจะแบบไหนยังไงนะครับคุณเอกชัยพัทรศรีพันธ์ควรแก้ไขกฎหมายกสศนั่นแหละทำผิดกฎหมายแก้ไขกฎหมายนะครับเขาจะออกกฎหมายเพื่อริดรอนสิทธิเสรีภาพของเขาเลยว่างั้นนะครับฉะนั้นประชาชนนี่ละช่วงเวลาเลือกตั้งก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับเลือกคนดีจะเห็นแก่เงินมันก็เห็นแก่เงินอยู่เหมือนเดิมสมัยก่อนก็เห็นแก่ประตูเข่งนึงเห็นแก่รองเท้าแตะสมัยที่ผมเด็กๆนะที่สสเอามาแจกนะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นแก่เงินเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงบ้านเราเนาะแล้วก็สสก็จะอ้างว่านี่ได้มาเพราะเลือกตั้งนี่ครับมันก็เป็นสิ่งที่เรามีวิธีการใดล่ะที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เอาผมให้ท่านโทรมานั้นนี่ตอนนี้ผมพูดข่าวหมดแล้วที่ผมเตรียมไว้นะครับ0817024751นะครับก็พยายามที่จะรวบรัดข่าวสารข้อมูลต่างๆให้รวดเร็วเพื่อที่จะให้ท่านได้นะครับมีโอกาสที่จะพูดคุยกันกับผมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะครับก็หมอนายแพทย์สาธารณสุขอุดรปกป้องการโกงกับป้องกันการโกงมันต่างกันยังไงนะครับแค่นี้ล่ะการปกป้องการโกงมีรูปธรรมเช่นก็อะไรนี่ออกระเบียบให้มีช่องว่างหรือยกเว้นเฉพาะบางคนแต่งตั้งพวกเดียวกันเป็นผู้ตรวจสอบนี่รูปธรรมนะการปกป้องการโกงเรามีอีกเยอะแยะนะครับย้ายหรือว่าการแต่งผู้ร้องเรียนตั้งกรรมการสอบเพื่อถ่วงเวลานี่การปกป้องการโกงนะครับที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมของการป้องกันการโกงก็เปิดเผยงบประมาณราคากลางสัญญาและผลการรับซื้อแยกคนเสนอคนอนุมัติคนจ่ายเงินและคนตรวจรับเป็นคนละคนกันซะเพื่อไม่ให้มีการหัวกันเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับนี่ก็สังคมไทยครับก็มีการทุจริตคอร์รัปชันมีการโกงอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อไหร่ล่ะมันจะพ้นไปสักทีปัญหานี้นะครับบรรดาสสเวลาหาเสียงโอ้ยนะครับอ้างสารพัดนะครับที่จะทำโน่นทำนี่อ้างประชาชนเพื่อจะทำโน่นทำนี่สุดท้ายก็เหลียวเปลวนะครับเลือกตั้งเข้าไปแล้วก็ใช้เงินใช้ทองทั้งสิ้นตอนนี้นะครับก็มีการจะเลือกตั้งนายกอบจของขอนแก่นนะก็นายกอบจขอนแก่นจะเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตอนนี้ก็ตะลุมบอลในการหาเสียง4คนนี้นะครับเสนอตัวมารับใช้เพื่อไปบริหารเงินไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านบาทนะของอบจขอนแก่นนะครับทั้งจังหวัดเลยนะที่จะไปเลือกตั้งกันฉะนั้นประชาชนนะครับก็พิจารณาดู นะครับว่าจะเลือกใครไปเป็นตัวแทนผมก็นะครับได้ช่วยประชาสัมพันธ์ทางสื่อสถานีวิทยุและเฟซบุ๊ก 90.75 ของขอนแก่นแล้วก็101ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่นายกอบจ.ความเป็นมาต่างๆรวมทั้งการใช้เงินใช้ทองการหาเสียงเงินเดือนของสสเงินเดือนของนายกอบจ.เท่าไรวาระอยู่กี่ปีเหล่านี้แหละนะครับผมก็พยายามที่จะให้นะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเพื่อที่จะให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตัวเองนะครับจะต้องไปเลือกตั้งนะอย่าคิดว่าไม่มีเงินแล้วไม่ไปไม่ได้นะในเมื่อเขาให้สิทธิ์แล้วนะครับก็ต้องไปสุดท้ายก็จะมาบอกว่าคนนี้ไม่ได้เลือกไม่ได้นะเอาละนะครับเวลาคงจะหมดแล้วล่ะนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยและผมธีรพงษ์โสดาสีครับพบกันใหม่นายวันจันเนาะวันจันผมจะไปบรรยายนู่นครับที่กาฬสินธุ์ไม่ใช่กาฬสินธุ์ครับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็จะไปพบกันที่กาฬสินธุ์นะครับผมก็จะไปพร้อมกับคุณแม็กผู้จัดการการเงินที่จะไปให้ความรู้เรื่องของการเงินนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยที่และมิจฉาชีพต่างๆนะครับวิธีการหลอกลวงเหล่านี้แหละนะครับเอาละพบกันใหม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: สภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้ว
8: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเวลา10นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้ว ก่อนเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พุทธศภาจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
9: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมาย

0: ชั่วโมงปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
2: นายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวานินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีกำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569

0: งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: พระธาตุขอนแก่นเสียงแทนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกณช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 648กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าพบประชาชน
6: ไปทั่วแคว้นแดนอีสานไปร่วมงานเพื่อนบ้านเป็นหมอแขก
3: สวัสดีนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้ดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการได้รับมอบหมายนะคะจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นท่านผอ. อัจฉริยะ มังธานีนะคะวันนี้เรียกว่าอบอุ่นจริงๆช่างเทคนิคของเราจะเป็นคุณตู่กฤษณกรศรีหวงศ์วิลาศนะคะคุณพี่สักดานะคะคุณพี่ต้องนะคะแล้วก็คุณพี่สักไกรสวยสดิกุลนะวันนี้เรียกว่าเป็นเฮลเปอร์หลังใหม่รวมไปถึงจะมีการโฟนอินกันด้วยนะคะสภาพอากาศแบบนี้คุณผู้ชมผู้ฟังคะเราต้องดูแลสุขภาพค่ะออกจากบ้านนะบางทีฝนตกแล้วก็มีถนนลื่นชื้นเฉดแฉะน้ำเจิ่งนองนะคะและภารกิจของท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นก็เยอะแยะเหลือเกินนะคะโดยฉันเองจึงได้มาเป็นผู้ช่วยนะคะในการที่จะดำเนินรายการก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะแล้วก็ทางสทขอนแก่นก็ถือว่าได้เป็นการช่วยเหลือเติมเต็มรายการนี้นะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือพี่น้องประชาชนได้รับฟังนะคะสวัสดีทักทายทั้งหอกระจายข่าวกันด้วยค่ะรวมไปถึงใครที่ติดตามรับชมนะคะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้คุณพี่เดย่านะคะเรียกว่าฝ่ายรายการก็ยกทีมแท็กทีมมานะคะเพื่อที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ข่าวสารนี้ให้ทุกท่านนะพี่น้องประชาชนได้รับทราบได้เข้าถึงนะคะและแน่นอนในช่วงนี้สภาพอากาศคุณผู้ฟังที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงเตือนภัยเหนือใต้ออกตกว่าคือรับมือนะคะแล้วก็ระวังด้วยกับการเดินทางน้ำล้นน้ำหลากที่ไหนอย่างไรคือเราติดตามสภาพอากาศเป็นแบบฉบับต่อฉบับกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานตอนบนวันนี้นะคะเราจะไม่ได้แค่แบบว่าเปิดชีตนะคะมาประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะคะแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญจริงๆค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นท่านที่ดูแลทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเดี๋ยวมาร่วมโฟนอินกับเราสดๆกันเลยนะคะก็จะให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังนานๆครั้งโอกาสนะคะที่ท่านทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็มีโอกาสได้มาร่วมเติมเต็มนะคะมาประชาสัมพันธ์เรื่องราวข่าวสารน้ำล้นน้ำหลากต่างๆให้ระวังรับมืออย่างไรนั่นเองนะคะสวัสดีทักทายนะคะท่านที่ติดตามรับฟังระบบ FM 99.50 MHz กันด้วยแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะเรามี เรียกว่าสปอตดีๆกันก่อนเดี๋ยวเราจะได้ต่อสายนะหรือว่าเตรียมโฟนอินนะหรือว่าสัมภาษณ์สดนะคะทางโทรศัพท์นี่แหละนะกับท่านทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งท่านก็จะได้มาเล่าถึงหรือว่าเป็นการเตือนภัยสภาพอากาศในช่วงนี้โดยเฉพาะที่อีสานบ้านเราอ่ะนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับช่วงนี้ค่ะชื้นเฉิดแฉะฝนตกชุกนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะแน่นอนวันนี้ท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะนางสาวชวนพิษเงินฉลาดนะคะท่านจะได้มาร่วมโฟนอินกับเราเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นหรือว่าทุกท่านเลยที่เข้ามาในพื้นที่อีสานหรือทั่วประเทศนะคะได้ระมัดระวังกับสภาพอากาศในช่วงนี้นะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราฟังสปอตดีๆกันสักครู่นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ฟังไปพร้อมกับเรียกว่าเดี๋ยวรอท่านมาร่วมฝนอินนะคะในการที่จะให้ทุกท่านได้ระมัดระวังกับสภาพอากาศในช่วงนี้ช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนกันค่ะ
7: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ในช่วงของการพูดว่าพบประชาชนนะคะ9นาฬิกา20นาทีสทขอนแก่นนะวันนี้สดๆนะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแน่นอนนะคะช่วงสภาพอากาศแบบนี้ท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนางสาวชนพิษเงินฉลาดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะเพื่อที่จะให้สภาพอากาศนั้นถึงแม้จะเลวร้ายนะคะให้ความรู้เรื่องสภาพอากาศที่ท่านจะนำมาประชาสัมพันธ์เตือนภัยในช่วงนี้ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศท่านชวนพิษเงินฉลาดสวัสดีค่ะท่านคะ
8: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
8: สวัสดีค
3: ่ะยินดีต้อนรับนะคะท่านในช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเห็นบอกว่าสภาพอากาศบอกซูเปอร์เอลนีโญท่านคะพอฝนตกลงมาปุ๊บปั๊บน้ำท่วมทันทีเลยนะแล้วก็พอแล้งก็แล้งอย่างหนักและในภาพรวมนะสภาพอากาศในพื้นที่อีสานตอนบนรวมไปถึงขอนแก่นที่ท่านอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเชิญค่ะท่านคะ
8: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าเราพูดถึงในช่วงวันที่11ถึง13ที่4ในส่วนเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้สูงมากนะแต่นะคะเนื่องจากว่าตัวแนวรอบความกดอากาศต่ำที่เคยพาดผ่านอยู่บริเวณพื้นที่เราเนี่ยขยับลงไปพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนล่างๆภาคกลางกับภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วทีนี้ส่วนตรงนี้มันก็คือส่วนของพื้นที่อีสานแล้วมันจะเป็นขอนแก่นนะคะมหาสารคามกาฬสินธุ์นะคะหรือว่าหนองคายยะลาเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าจะน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งฝนเนี่ยจะหายไปประมาณสัก2วัน3วันนะคะยังเหลือประมาณได้เล็กน้อยแต่พอหลังจากวันที่สัก13 14เป็นต้นไปเนี่ยฝนอาจจะเพิ่มเข้ามาอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าตัวแนวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาพาดผ่านของเราอีกครั้งนึงนะคะตอนนั้นก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้ค่ะแต่ว่ายังก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้เราคือวันนี้วันศุกร์นะคะก็ยาวๆถึงสุดหน้าเลยฝนยังไม่ได้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่ากังวลใจมากนักนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแต่ว่ายังก็ตามพี่น้องที่อยู่ในเขตเมืองนะคะเราพบเจอกันประจำมีฝนตกช่วงเดือนแล้วนะช่วงประมาณไม่ทันก็ยังถือต้องระมัดระวังกันอยู่
3: ค่ะ สำหรับพายุในช่วงนี้นะคะเราจะต้องเรียกว่าเตรียมตัวระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมกลัวว่าจะมีถ้าเหมือนคล้ายๆกับแบบพอมาปุ๊บปั๊บลมแรงเหมือนพายุงวงช้างอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านก็เกรงแบบนั้นหรือจะมีแบบ after shock เป็นฟ้าผ่าฟ้าร้องพับฟ้าเปรี้ยงอย่างเงี้ยค่ะท่านคะคือชาวบ้านก็กลัวในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นภัยธรรมชาติแบบนี้อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านอยากจะให้ประชาชนเตรียมรับมือแล้วก็ระวังอย่างไรบ้างสำหรับในช่วงนี้ค่ะท่านเชิญค่ะ
8: ก็สำหรับพื้นที่ฝนฟ้าคะนองหรือว่าฝนฟ้าคะนองที่อาจจะมีเรื่องของลมแรงนะคะลมกระโชกแรงหรือว่าเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยยังคงเห็นได้อยู่นะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยอากาศของเราในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแต่ที่ท่านอาจจะทราบว่าเป็นลักษณะของลมในฤดูหนาวเนี่ยเริ่มพัดลงมาแล้วก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าอากาศยังค่อนข้างจะร้อนแล้วก็มีความชื้นและการก่อตัวของเมฆฝนฟ้าคะนองนะคะยังคงมีได้อยู่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดปีนี้เนี่ยเป็นเอลนีโญนะคะกำลังแรงแล้วก็กำลังรุนแรงมากเลยนะคะก็จะส่งผลทำให้ในตัวเรื่องของอุณหภูมิที่ดีเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็เราสามารถก่อตัวเป็นฝนฟ้าคะนองขนาดเล็กๆในพื้นที่แคบๆได้จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในเรื่องแค่สองถึงสามวันข้างหน้าเนี่ยโอกาสฝนจะน้อยแต่ว่าโอกาสของฝนฟ้าคะนองก็ยังพอมีได้อยู่อันนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังกันเป็นแต่ละพื้นที่ค่ะว่าวันนี้จะเกิดที่พื้นที่ไหนเพราะว่าจะระบุเป็นพื้นที่เลยเนี่ยในแต่ละวันแต่ละวันก็ค่อนข้างจะลำบากต้องใช้การติดตามเนี่ยได้ที่นิดนึงซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะอุตุนิยมวิทยาเราก็ติดตามที่อยู่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของเราอยู่ค่ะอีกประการนึงนะคะที่อยากเพิ่มเติมก็คือในช่วงเกิดภัยติดตามข่าวสารที่ไกลกว่าประเทศขอนแก่นแล้วนะคะก็เห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่ที่ในทิศใต้ตอนกลางตรงนี้มีโอกาสที่พัฒนาตัวเป็นพายุเฉียดร้อนหรือจะไฟขึ้นมาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามพายุตัวนี้เนี่ยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับขอนแก่นโดยตรงได้มีพายุนะคะซึ่งอาจจะก่อตัวที่อาจจะพัฒนาตัวในช่วงสัก12-13เนี่ยนะคะจะทำให้ในพื้นที่ของเราเนี่ยในช่วง14-15มีโอกาสมีฝนเพิ่มขึ้นได้นะคะก็ถือว่าเป็นผลดีกับทางพื้นที่มากกว่านะคะแล้วก็ฝนก็จะเจอทับเรือนตรงอื่นก็ไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ของเรายังขาดน้ำเลยเพราะเรื่องในเรื่องเสื่อมต่างๆเนี่ยนะยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการเพิ่มนะคะก็ยังไงถ้าได้ฝนเพิ่มก็น่าจะดีขึ้นค่ะ
3: ซึ่งหลายท่านก็เรียกว่าเหมือนฝนนะพอจะตกนะจะจ่อตกในช่วงที่แบบเด็กเลิกเรียนคนทำงานเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยท่านคะซึ่งตรงนี้ค่ะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าฝนฟ้าอากาศหรือแบบฟิกซ์เวลาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าพอตกมาปุ๊บนี่คือช่วงเลิกงานเลิกเรียนน้ำก็กันดีในพื้นที่
8: ก็จริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ฝนจะมีนาฬิกาหรือว่ามีความอย่างรู้ว่าต้องแจ้งประชาชนที่กำลังจะกลับบ้านนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะทางธรรมชาติเองซึ่งในเขตเมืองถ้าสังเกตนะคะในเขตเมืองช่วงกลางวันเนี่ยนะคะก็จะมีความร้อนสูงโดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่นต่างๆเนี่ยก็จะอมความร้อนเอาไว้แล้วก็พอในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะค่อยคลายความร้อนเพิ่มมาราดขึ้นทำให้เกิดการก่อตัวของเมฆเสื่อมลักษณะเป็นการยุบตัวของเมฆของอากาศเนี่ยทำให้เกิดฝนมีโอกาสที่เกิดฝนได้มากโดยเฉพาะถ้าช่วงไหนที่มีความชื้นดีเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถเกิดฝนได้ง่ายนะคะแล้วก็ลักษณะของฝนก็จะเป็นฝนฟ้าคะนองที่ตกเฉพาะจุดเฉพาะที่นะคะไม่ใช่ใครหลายบอกหลายคนจะบอกว่าฝนชอบตกในเมืองเป็นลักษณะเพราะว่าเราพอเป็นเมืองแล้วยังมีความร้อนสูงก็ทำให้เมฆก่อตัวแล้วก็เกิดเสียได้ง่ายขึ้นค่ะตัวนี้เป็นลักษณะที่เราทำให้เกิดขึ้นเองแล้วก็คงจะเจอกันแบบนี้ต่อเนื่องไปตลอดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะที่เราแก้ไม่ได้ค่ะ
3: นะคะแล้วท่านอยากจะให้พี่น้องชาวขอนแก่นนะคะติดตามข่าวสารสภาพอากาศที่สะดวกสบายหรือว่าที่เชื่อถือได้นะคะที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะได้เรียกว่าทำประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนไว้นะช่องทางใดบ้างนะท่านคะช่วยเตือนตรงนี้เชิญค่ะ
8: ค่ะจริงๆก็เรามีช่องทางทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะคะพื้นที่ศูนย์วิทยุนิยมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้เลยนะคะภาคศูนย์วิทยุนิยมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ NEMB นะคะนี่เหมือนนะคะได้เลยนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ติดตามจากเพจเป็นผู้ของตัวมือตัวนี้ยังไม่เยอะก็ได้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ข่าวของสื่อภาคอีสานเข้าไปอยู่นะคะหรือถ้าเกิดใครช่วงนี้ใครเล่นทิกตอกนะคะก็ไปได้ค่ะทิกตอกที่สื่ออุตุขุนแก่นแหละนะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะน้องๆจากเสื่อมสารสนเทศที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยก็จะทำคลิปวิดีโอแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศให้ เข้าไปสามารถติดตามกันได้ค่ะก็มีช่องทางการติดตามเกือบทุกโซเชียลมีเดียนะคะถ้าเป็น X นะคะหรือว่าเป็นทวิตเตอร์เดิมเนี่ยก็จะเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ค่อนข้างจะแอคทีฟดีนะคะก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ให้สะดวกได้เลย
3: ค่ะ
8: นะคะ
3: นะคะท่านคะประชาชนอยากจะทราบว่าจากการที่จะได้เรื่องของการคาดหมายลักษณะอากาศหรือว่าข้อมูลที่ได้มาพยากรณ์อากาศว่าวันนี้ฝนตกฝนไม่ตกร้อยละ10ร้อยละ20นี่คืออยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์ลักษณะงานนะคะว่าที่ทางข้าราชการเจ้าหน้าที่ของศูนย์อุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยานี่ค่ะได้ข้อมูลมาอย่างนี้ได้มายังไงเชิญค่ะท่านคะ
8: ค่ะจริงๆถ้าถามว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยของเราเนี่ยเราจะให้ฝนมากฝนน้อยเนี่ยเราดูกันยังไงเนี่ยนะคะมันก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซึ่งเลยนะคะแต่หลักๆเลยนะคะถ้าเราดูสำหรับในช่วงเป็นการพยากรณ์ที่ใกล้ๆ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้เรดาร์ตรวจอากาศเป็นหลักซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปดูเรดาร์นะคะตรวจอากาศได้หลากหลายช่องทางนะคะหลายท่านก็ติดตามผ่านเว็บที่เป็นวินดี้ก็จะเอาเรดาร์ของข้อมูลเนี่ยไปเผยแพร่นะคะมีการทำเป็นภาพเคลื่อนไหวให้หรือว่าติดตามจากเว็บของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้นะคะยังมีช่องทางค่อนข้างจะเยอะแล้วค่ะในส่วนของการที่จะได้การคาดหมายต่างๆมาเริ่มต้นเราต้องมีข้อมูลอากาศก่อนนะคะก็หลายท่านอาจจะเคยเห็นสถานีตรวจอากาศของเรานะคะซึ่งจะทำหน้าที่ในการแจ้งสภาพอากาศที่เป็นปัจจุบันแล้วก็หลังจากนั้นในรายละเอียดก็จะไปวิเคราะห์นะคะเป็นภาพแผนที่อากาศนะคะแล้วก็ใช้ในการแจ้งเตือนภัยและข้อมูลการตรวจเนี่ยก็จะใช้ในการนำไปทำเป็นโมเดลพยากรณ์อากาศนะคะหรือที่เราเรียกว่าโมเดลนะคะซึ่งข้อมูลพยากรณ์อากาศหรือข้อมูลอากาศเนี่ยนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกเพื่อที่จะทำให้โมเดลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาของเราก็มีโมเดลของเราเองที่ใช้อยู่นะคะก็ถือว่ามีความแม่นยำในพื้นที่ของประเทศไทยระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีโมเดลแล้วเสร็จแล้วเราก็ยังใช้โมเดลของที่ต่างๆเพื่อประกอบการพยากรณ์แหละนะคะในการเพียงความแต่ราคาที่น้องไม่ต้องกังวลนะคะว่าวิกฤตความแก่ทำงานอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือเราทำงานกันเองเองก็คือทุกวันทุกโมงขึ้นเนี่ยเราจะมีการประชุมเพื่อสรุปลักษณะอากาศลักษณะพื้นที่แล้วก็ออกการคาดหมายออกมาแล้ววิชาการก็จะเขียนกันว่าอะไรข้อมูลที่เป็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละเพื่อจะควรจะตกที่ไหนแล้วก็ควรจะให้ลักษณะการแจ้งเตือนเป็นอย่างไรนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราคุยกันไปล่วงหน้าลาไปสัปดาห์เป็นเดือนนะคะแต่ว่าในการออกอาจจะแค่เพียงหนึ่งวันหรือ7วันเพื่อนข่าวก็จะพยายามให้ขายที่กระดาษเนี่ยอาจจะเป็นทางสับราชการราชการไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีช่องทางที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปฟังในเรื่องของข่าวที่เป็นสับง่ายๆนะคะถ้าใครขนาดเป็นเว็บนะคะที่วันนี้จะมีข่าวพยากรณ์อากาศที่เป็นการพูดคุยของทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางภูมิภาคเองนะคะก็เข้าไปสอบถามได้ที่ที่เรียนพยากรณ์อากาศก็สามารถให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมได้นะคะและนอกจากนั้นเองส่วนศูนย์ต่างๆเองก็จะมีรายการถ่ายทอดสดของตัวเองอยู่นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้
3: ค่ะ
8: แล้วอย่างสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะฝากอีกนิดนึงก็คือตัวแอปพลิเคชันนะคะหรือแอปพลิเคชันนะคะทีมพยากรณ์ทีมไทยแลนด์เอ็มไลน์รีด็อกพยากรณ์นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าไปใช้ในเรื่องของการดูข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ค่ะ
3: ค่ะที่สุดจริงๆเลยนะคะท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นชาวอีสานในช่วงฤดูฝนนี้แล้วก็เตรียมที่จะรับมือกับปลายฝนต้นหนาวที่จะมาถึงว่าปีนี้จะต้องอย่างไรบ้างเชิญค่ะท่านคะ
8: ก็สำหรับปีนี้จริงๆเนี่ยนะคะเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเดือนท้ายๆแล้วที่เราจะได้ฝนเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ภาพรวมของฝนเนี่ยมันยังค่อนข้างจะน้อยนะคะปีนี้เนี่ยแน่นอนค่ะอย่างที่คุณติคาดการเอาไว้แล้วก็ให้มาตลอดว่าฝนอาจจะน้อยจากค่าปกตินะคะในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แรกเขตชุมพรเนี่ยนะคะตอนนี้ยังมีเวลาที่จะเก็บกักน้ำสำหรับการใช้ในช่วงหน้าแล้งอยู่นะคะยังทันอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากสัปดาห์นี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังพอมีฝนเข้ามาได้อยู่อาจจะเป็นฝนคล้ายๆของฤดูกาลแล้วนะคะพอเข้าเดือนตุลาแล้วฝนเนี่ยก็จะน้อยลงอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ปีนี้เราคาดการณ์ว่าฤดูหนาวเนี่ยน่าจะประมาณสัปดาห์ที่3นะคะประมาณกลางเดือนตุลาก็สัปดาห์ที่3ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเข้าฤดูหนาวแล้วเนี่ยจะเห็นเองก็คงจะมีให้เราเห็นไม่มากแล้วพี่น้องประชาชนที่ยังต้องการได้น้ำเสริมดีเนี่ยนะคะก็อาจจะต้อง ทำใจแล้วนะคะเพราะว่าผมท้ายท้ายก็เคยเดินระยะแล้วก็คงไม่ได้แล้วนะคะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่แล้งตอนนี้แล้งแล้วนะคะก็อาจจะต้องเตรียมนะคะว่าจะหาคนที่ดูแลที่ถึงจะยังน้อยอยู่ไปได้ยังไงบ้างนะคะส่วนสำหรับพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่ท่วมประจำซ้ำซากนะคะยินดีที่จะมีโอกาสของการท่วมดีนะคะเพราะว่าสิ่งเสียจะค่อนข้างไปติดตัวในพื้นที่ซ้ำซากนะคะพื้นที่ที่ยังอยู่ทุกปีทุกปีก็มีโอกาสที่จะท่วมอยู่แต่ที่นี่แต่ที่นี้อาจจะไม่ได้ท่วมกว้างของพื้นท่วมเป็นบริเวณกว้างแต่จะเป็นจุดละเอียดนะคะก็ยังเป็นเหตุที่เราประชาชนเลยทั้งสองภัยทั้งภัยแรงและน้ำท่วมนะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากศูนย์วิทยุเทียนที่ยาภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนแล้วก็ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อจะได้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
3: ค่ะที่สุดจริงๆเลยในโอกาสนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศและนางสาวชนพิษเงินฉลาดนะที่โฟนอินร่วมรายการสดๆกับเรานะคะถ้ามีโอกาสอีกครั้งนะคะสทขอนแก่นที่ท่านผู้อำนวยการอัจฉริยะมังคานีนะคะก็คงจะได้รับเชิญหวังว่าท่านคงจะสละเวลานะคะเช่นเดียวกับรายการว่าผู้ประชาชนรายการโฟนอินสดวันนี้นะคะท่านคะก็เรียกว่าต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะที่เสียสละเวลาเนาะให้โอกาสนะคะได้นำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับทั้งภารกิจหน้าที่นะคะเรื่องของสภาพอากาศฝากพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นทุกท่านเลยขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ
8: สว
3: ั
8: สด
3: ี
8: ค่ะ
3: คุณผู้ชมผู้ฟังคะนั่นคือผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศนะคะนางสาวชนพิษเงินฉลาดค่ะที่เรียกว่าสัมภาษณ์สดนะคะผ่านรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่ท่านได้ฝากเอาไว้คือยังห่วงนะว่าฝนตกลงมาแล้วยังไม่เพียงพอสำหรับน้ำทำการเกษตรน้ำเตรียมไว้ใช้หรือว่าเก็บน้ำยังไม่พอนะคะแต่ว่าต้นข้าวหรือพื้นที่การเกษตรของชาวอีสานคือยังต้องการน้ำอยู่อีกนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ตกซะเลยนะคะแต่พอตกก็ตกเป็นยอมๆดังที่ท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือว่าที่ศูนย์ที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะคะก็คือตั้งอยู่ใกล้ๆกับสนามบินขอนแก่นนะแหละท่านก็คงจะทราบดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เตรียมรับมือนะหรือว่าปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือปลูกพืชที่ปรับเปลี่ยนนะไปตามการเวลาฤดูกาลนะเพราะว่าซุปเปอร์เอลนีโญนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เราเผชิญอยู่เจออยู่นะเพราะแล้งก็แล้งอย่างหนักในขนาดฝนตกมายังไม่เพียงพอนะคะแต่บอกว่าฝนตกน้ำท่วมดูเหมือนน้ำจะเยอะนะคะซึ่งก็ไม่ได้ท่วมไปหมดเลยซะทีเดียวตกเป็นหย่อมดังที่ท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะรายการผู้ว่าพบประชาชนก็ให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ทำการเกษตรเนาะใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแล้วก็ต้องประหยัดด้วยท่านผู้ฟังประหยัดอะไรประหยัดงบตนเองนะคือไม่ทุ่มทุนมากแล้วคิดว่าเนี่ยพอฝนตกลงมาแล้วคิดว่าจะน้ำเท่านั้นแต่ว่าบางครั้งนะคะจำกัดด้วยเรื่องของนี่แหละนะคะธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็คือแทบจะไม่มีน้ำไว้ใช้เลยนะคะสำหรับธรรมชาติทุกวันนี้และก็ถือว่าช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะก็เตรียมรับมือกับฤดูกาลใหม่นะคุณฟังในช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนนะอยู่กับดิฉันจิราพรมั่งคั่งค่ะเติมเต็มข่าวสารนะคะที่นำฝากกันในช่วงเวลานี้นะคะเราจะไปติดตามกันต่อนะคะวันนี้จังหวัดเคลื่อนที่นะคะที่โรงเรียนบรรจารศึกษาอำเภอบรรจารคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่าพี่น้องชาวอำเภอบรรจารคีรีนะคะได้รับโครงการดีๆกับทางภาครัฐนะคะได้เดินทางลงไปพื้นที่ถึงที่เลยนะให้ชาวอำเภอบรรจารคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งจุดบริการก็ที่โรงเรียนบรรจารศึกษาในอำเภอบรรจารคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ทั่วทุกตำบลทุกขนแห่งนะคะในอำเภอบรรจารคีรีนะคะรอรับบริการและก็รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐนะคะได้เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นโครงการใน ระบรมราชานุเคราะห์นะคะตั้งแต่สมัยสมเด็จย่านะคะแล้วก็สมเด็จพระพี่นางนะคะแล้วก็จนถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะคะจริงๆแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะเคลื่อนที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเดือนละครั้งนะคะแล้ววันนี้ก็ถือว่าทางองคมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่นะคะได้มาที่อำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงได้มารับฟังปัญหาหรือความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอำเภอบรรจาคีรีนะหรือว่าชาวขอนแก่นนะมาดูความเป็นอยู่นะคะทุกสุขประชาชนนะซึ่งไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะไม่ใช่แค่ภาครัฐเท่านั้นนะคะที่จะช่วยสนับสนุนแต่ทุกภาคส่วนนะคะมาดูแลประชาชนให้ความร่วมมือกันไปแล้วค่ะซึ่งและเมื่อวานนี้เองนะคะก็ถือว่าแถวอำเภอบรรจาคีรีก็มีประชาชนนะคะได้รับบริการกับโครงการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ซึ่งวันนี้เองที่อำเภอบรรจาคีรีนะคะก็ถือว่าทั้งผู้ที่เป็นผู้ที่ยากจนนะคะหรือได้รับทุนนะจากโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้นะคะทำให้ชาวบ้านก็รู้สึกอุ่นใจนะคะว่ามีทางรัฐบาลหรือมีหน่วยงานราชการค่ะเข้าไปดูแลอย่างถึงที่อย่างเช่นอะไรบ้างตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไปนะคะหรือว่าเรื่องของฟันต่างๆนะช่องปากนะคะให้กับผู้สูงอายุนะดูแลผู้ป่วยติดเตียงเข้าไปช่วยเหลือเหล่านี้เป็นต้นนะคะและก็ซึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่าสำหรับครั้งนี้นะทางอำเภอบรรจาคีรีโชคดีนะคะที่มีทั้งองคมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและคณะค่ะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะคะมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจนายอำเภอบรรจาคีรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้ได้ร่วมรับบริการและก็ดูแลพี่น้องประชาชนค่ะคุณฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานนี่ก็คือวันนี้วันศุกร์นะคะที่11เดือนกันยายน2569ประชาชนที่โรงเรียนบรรจาศึกษาอำเภอบรรจาคีรีแล้วก็สื่อมวลชนหน่วยงานภาครัฐนะคะก็เรียกว่าหลั่งไหลค่ะมารอรับบริการแล้วก็ให้กำลังใจด้วยแหละนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามีพิธีที่สำคัญนะพร้อมเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรการมอบทุนการศึกษาพระราชทานนะคะแก่นักเรียนในพื้นที่ค่ะการเชิญพระบรมฉายาลักษณ์มอบแก่ผู้ราชการจังหวัดและก็ผู้แทนหน่วยราชการนะรวมไปถึงการมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนค่ะเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแก่สถานศึกษาและรถวีลแชร์สำหรับผู้พิการนะคะซึ่งครั้งนี้ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีนะคะก็ถือว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะก็ถือว่าภารกิจท่านก็เยอะแยะนะคะในครั้งนี้ก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจนะคะในกิจกรรมครั้งนี้นะคะท่านก็บอกว่าเป็นครั้งสำคัญนะและก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านนะคะได้รอต้อนรับด้วยนะคะท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะแต่ท่านองคมนตรีก็คือนะคะห่วงใยประชาชนก็ได้ลงพื้นที่นะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นความโชคดีให้กับพี่น้องชาวอำเภอบรรจาคีรีนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าประชาชนนั้นอิ่มใจอุ่นใจนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือพระราชทานมีความสุขนะคะก็ถือว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนะเป็นโครงการพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะดูแลทุกสุขนะก็ให้หน่วยงานราชการในแต่ละพื้นที่นะคะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ ซึ่งบางครั้งทั้งเรื่องของการแพทย์การรักษาพยาบาลถ้าห่างไกลในจุดที่เป็นตัวเมืองก็ทำให้ประชาชนที่ไม่มีเงินหรือพี่น้องประชาชนที่ยากจนจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะนำรถเรือที่ไหนเข้ามารักษากว่าจะเดินทางมาได้นี่คือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากดังนั้นนะคะก็ถือว่ากิจกรรมนี้ค่ะเข้าถึงพี่น้องประชาชนไปหาประชาชนไปถึงพี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบางนั่นเองนะคะให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะสมกับที่เป็นโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะคุณฟังนี่ก็เป็นข่าวสารที่สำคัญนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นและในขณะเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อัจฉริยะบางธานีค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะพร้อมกับทีมงานฝ่ายข่าวนะคะของสท.ขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามภารกิจนี้นะคะทำข่าวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของสท.ขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะร่วมนำข้อมูลข่าวสารนะคะมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับฟังเพื่อว่าโอกาสต่อไปครั้งต่อไปอาจจะเป็นอำเภอของท่านเป็นพื้นที่ของท่านสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณฟังก็จะมีทางรัฐมนตรีหลายท่านนะคะมาเยือนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเรามาดูไฮไลท์กันสักนิดนึงนะคะว่าในช่วงวัน2วันที่ถึงนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็จะมีทางรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในด้านต่างๆในระหว่าง11ถึง12กันยายน2569และนอกจากองคมนตรีได้ลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะมีท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะท่านก็จะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเรามาดูไทม์ไลน์นะหรือว่ามาดูว่าช่วงเวลาที่ท่านมาทำภารกิจนี้อย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะก็วันที่11กันยายน69วันนี้มีภารกิจเยอะนะสท.ขอนแก่นถือว่าทีมงานเข้มแข็งนะแต่เราก็เรียกว่าแบ่งส่วนแบ่งงานกระจายกันลงพื้นที่แต่ว่าท่านผอ.สท.ขอนแก่นท่านผอ.อัจฉริยะบางธานีนะคะก็ลุยเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้า 8:30 นาทีนะคะก็เยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่คือภารกิจงานนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะมาที่ขอนแก่นนะคะ 8:30 ท่านก็ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อไปเยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ซึ่งในช่วงประมาณ 10:30 นาทีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมีการเตรียมปาฐกถาพิเศษนะคะในเรื่องที่ว่า3พลังเพื่อแผ่นดินค่ะมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะณโรงแรมในพื้นที่ขอนแก่นนะคะที่โรงแรม Heritage Grand ขอนแก่น Hotel and Conventionช่วงบ่ายคุณฟัง 13:00 ถึง 14:00 อันนี้ถ้าสื่อมวลชนนะบางทีอาจจะยังไม่ได้ลงภาคเช้าก็ฝากสื่อมวลชนติดตามทำข่าวนี้เผื่อสื่อมวลชนภาคท้องถิ่นนะอยากจะติดตามภารกิจนี้นะคะ 13:00 ถึง 14:00 ค่ะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบริษัท Lilly Pharma และเยี่ยมชมศูนย์เซลล์บำบัดรักษาค่ะณมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและก็ต่อจากนั้นนะคะ 14:30 นาทีถึง 15:20 นาทีโดยประมาณก็จะไปรับฟังความคิดเห็นนะโครงการชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรค่ะณโครงการชลประทานบ้านหินเหิบศิลาทิพย์อำเภอพระยืนนะคะวันนี้ฝากพี่น้องชาวอำเภอพระยืนค่ะเตรียมต้อนรับและก็ถือว่าอยากจะให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยเหลืออะไรนะวันนี้เราไปรอต้อนรับได้เลยนะคะและพบปะพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอพระยืนค่ะอยู่ที่ไหนนะคะณเทศบาลพระยืนมิ่งมงคลอำเภอพระยืนที่ อำเภอพระยืนนะคะวันนี้จะเจอกันก็ต้องเรียกว่าเรื่องของการใช้ยุยานพาหนะหรือว่ารถอาจจะติดกันหน่อยนะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกหรือว่าหลายท่านที่ทราบกันดีว่าท่านรัฐมนตรีวันนี้ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะจะลงพื้นที่ไปที่อำเภอพระยืนด้วยเนาะก็ต้องเตรียมต้อนรับนะคะหรืออาจจะออกก่อนเวลาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่12กันยายน2569เป็นวันหยุดค่ะแต่ภารกิจข่าวสารรายการของสทขอนแก่นเราก็ยังคงติดตามภารกิจนี้วันหยุดแต่เราไม่ได้หยุดนิ่งนะคะในช่วง 8:30 นถึง 9:40 นโดยประมาณวันเสาร์วันพรุ่งนี้เป็นภารกิจเลยซึ่งท่านไปเยี่ยมชมนิทรรศการและก็การนำเสนอผลงานนวัตกรรมรวมถึงผลงานนวัตกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลและก็มีการปาฐกถาพิเศษสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมค่ะทิศทางการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนณมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะนี่คือเรื่องราวที่สำคัญข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาวัน2วันนี้นะคะที่ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะมาที่จังหวัดขอนแก่นนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวขอนแก่นได้รับฟังและรับทราบนะในช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้นะคะก็รายการสดแบบนี้ไหนเรามาทักทายกันสักนิดนึงนะหลายท่านบอกว่าได้รับฟังข่าวสารที่เกิดประโยชน์จากคุณจรพรในช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะสวัสดีคุณพี่เดย่านะคะคุณปริญญาภูมิศรีและก็คุณคำพันจำทองนะคะสวัสดีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยหลายท่านติดตามรับชมบนเพจนะคะแล้วก็บางท่านก็บอกไม่สะดวกนะแต่ว่าฟังคลื่น FM 99.50 MHz นะคะฟังติดตามข่าวสารนะคะเราไปดูกันต่อนะคะข่าวสารอื่นๆกันบ้างแต่ว่าในพื้นที่ห่วงระยะเวลาวัน2วันที่เกิดขึ้นนี่แหละนะคะฟังก็ข่าวสารในพื้นที่ขอนแก่นกันบ้างนะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรเราไปดูข่าวอื่นที่สำคัญเช่นเดียวกันนี่นะคะก็มีข่าวที่สำคัญนะคะเมื่อวานนี้ค่ะขอนแก่นจัดงานนะคะตุ้มโฮมวิถีสารโบราณดั้งเดิมค่ะพร้อมพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีนะคะหลวงพ่อพระลับสืบสารวัฒนธรรมทรงคุณค่านะคะช่วงนี้ค่ะเรามาร่วมกันนะคะมาร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หลายท่านเห็นข่าวครึกโครมโอ้ยนะคะว่าศาสนาบ้านเราศาสนาพุทธนะคะไม่ได้เสื่อมหรอกค่ะแต่ว่าถ้าสิ่งที่จะเสื่อมก็คือคนหรือเปล่าผู้ที่ปฏิบัตินะคะแต่เราอย่าไปเข้าใจแบบคลาดเคลื่อนนะศาสนาพุทธนะคะก็ยังคงอยู่คู่กับคนไทยหรือคนที่นับถืออยู่ตลอดนั่นเองนะคะและสิ่งนี้นะคะที่วัดธาตุพระรามหลวงที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวนะคะที่มีความเจริญความดีงามแล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะและวัดธาตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อยู่คู่กับชาวขอนแก่นมาแสนนานนะก็ยังคงเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนนะคะทำความดีต่อไปนะคะเพราะว่าที่ขอนแก่นเองค่ะก็ยังคงมีการทำบุญนะคะแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญอย่างต่อเนื่องซึ่งที่วัดธาตุนะคะพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพสกุลสนรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระป่าสามัคคีนะแล้วก็พิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีนะคะพระศรีสัตนาคณหุตนะคะหรือว่าหลวงพ่อพระลับค่ะในงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมนะโดยมีพระธรรมวชิรสารเมธีนะคะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะพร้อมด้วย คณะสงฆ์นะคะส่งสมณศักดิ์ทั้งหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนจากทั้ง26อำเภอเข้าร่วมพิธีหลั่งไหลกันเข้ามาร่วมทำบุญนะคะพิธีการนะก็เริ่มต้นด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ก็ถวายเครื่องทายธรรมถวายพระป่าสามัคคีนะเพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร500ปีหลวงพ่อพระลับจากนั้นประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญ นะคะก็ผูกได้สายสิมมงคลและเข้าสู่พิธียกช่อฟ้ามหามงคล500ปีโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวัชรสารเมธีนะคะประกอบพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ช่อฟ้าและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้มีเกียรติก็ร่วมผูกผ้ามหามงคลประจำแท่นพิธียกช่อฟ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้นอกจากพิธีทางศาสนาแล้วภายในงานผู้ฟังยังมีการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ค่ะจาก26อำเภออธิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานหมอลำอีสานการสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะเวลาที่มีงานสำคัญนะคะกิจกรรมสอยดาวมูมังอีสานค่ะเพื่อสืบสานอนุรักษ์วิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของชาวขอนแก่นนั้นให้คงอยู่สืบไปค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่สำคัญเห็นไหมคะว่าขอนแก่นเองพุทธศาสนิกชนเองนะคะก็ยังคงหลั่งไหลนะคะความศรัทธาความเชื่อมั่นกระทำความดีนะคะเพื่อที่จะลบล้างความชั่วร้ายอันเลวร้ายนะคะหรือจะเป็นพวกผู้ไม่หวังดีนะมาจ้องทำลายศาสนาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามารศาสนานะคะอันนั้นคือถ้ากระทำไม่ดีก็แน่นอนเลยค่ะก็ต้องออกไปจากในพื้นที่นะที่ถือศีลนะคะหรือครองจีวรเนาะอันที่เรียกว่าเป็นการเป็นสัญลักษณ์นะแห่งความดีของศาสนาพุทธนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แล้วนะคะคือจะทำให้เห็นเองว่าชาวโลกก็ได้เห็นว่าอันไหนนะคะว่าใครทำดีทำไม่ดีค่ะก็จะเกิดขึ้นนะสักวันก็ต้องเจอความเลวร้ายแล้วก็จะได้ปรากฏนะดังที่ทุกท่านได้เห็นในยุคทุกวันนี้นั่นเองนะคะดังนั้นเรามาร่วมกันนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่ดีเราก็ต้องอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลานนะให้คู่กับพื้นแผ่นดินไทยนะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะจะเจอกันทุกวันวันศุกร์นะในช่วง 9:00 นถึง 10:00 นะคะก็จะมีผู้ดำเนินรายการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่จริงภารกิจท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเยอะแยะมากมายแต่ท่านมีโอกาสท่านคงจะได้มาร่วมพูดคุยเล่าภารกิจต่างๆบอกกล่าวพี่น้องประชาชนจังหวัดขอนแก่นให้รับทราบนะคะข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เพื่อประชาชนนะคะปากท้องพี่น้องประชาชนและเป็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นนี่คือช่วงของการพูดพบประชาชนทางสทขอนแก่นวันนี้กับดิฉันจิราพรมั่งคั่งหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันลาทุกท่านไปแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะทั้งบนเพจสทขอนแก่นนะกรมประชาสัมพันธ์ที่ท่านติดตามเข้ามานะคะแล้วก็ที่เรียกว่ากดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะว่าติดตามกันมาตลอดข่าวสารรายการสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
5: ถามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก
9: ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ให้เฮากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสาย ายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องไม่พบค่าระดับการติดไฟแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า75%ไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหล
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติด กับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายนนี้ นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
9: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อม

0: ดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตามอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสิเกาอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกงหราอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอจุ้งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 28.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 76%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพัทโตอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอตะหลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

ั้งสุจริตชายสิทธิ์ผมใสเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยกับอบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตยกับอบจ.ขอนแก่นความเหนียวแน่นก็จะคะแนนน้องที่กับปฏิบัติตามหน้าที่บ่ขายสื่อโหเสียงไปหลีกเลี่ยงให้เข้าลมพดไฟอย่าทำไล่ที่ปไตยให้อยู่

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลภาคประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึงเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าเพิ่นเด้อ

เอาไว้เดียวกลัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เด็ดปลอมหามเก็บหามเสียงหามเสียงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบ่อนต้อง

0: ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

จอกันกับเดย่านะคะในวันศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะ10:21 นเราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งกำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้รับชมได้ทั่วโลกทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะกับงานวันนี้นะคะทักทายยามสายๆของวันศุกร์กับงานเพลงรัชดาซอยห่างงานเพลงของคุณไผ่พงศธรนั่นเองค่ะนำมาทักทายกันกับช่วงสายๆของวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์แห่งความสุขใจสุขกายนะคะศุกร์ที่11กันยายน2569นั่นเอง กับวันนี้ค่ะหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นงานของทางสำนักงานตรวจการแผ่นดินค่ะโดยท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมค่ะเพื่อที่จะดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสู่สังคมโกคลีนไร้สินบนอย่างยั่งยืนนั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ10กันยายน2569นะคะรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมนะคะนำโดยท่านเมธีมั่นคงรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อร่วมกับคณะทำงานค่ะได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยมีนายคริสเพชรสูงเนินค่ะท่านนายอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนั่นก็เพื่อที่จะวางแนวปฏิบัติเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกลุ่มผู้นำชุมชนมุ่งสู่สังคมโกคลีนตลอดจนบูรณาการธรรมาภิบาลภาครัฐสู่ท้องถิ่นไร้สินบนอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะโดยท่านรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะท่านเมธีมั่นคงค่ะท่านก็ได้กล่าวแนวนโยบายในการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนซึ่งต่อด้วยการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตที่ส่งผลต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะโดยมีเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษนะคะจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่นนางสาวบังออนทรัพย์พิพัฒน์ค่ะต่อด้วยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนวัตกรรมการให้บริการและการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐโดยเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสมานฉันท์และสันติวิธีค่ะเพื่อที่จะลดความขัดแย้งและขจัดความทุกข์ร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะยังมุ่งส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แนวคิดที่ว่าอปท.โกคลีนนะคะองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยโกคลีนซึ่งครอบคลุมหลักการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมซึ่งสามารถสานความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการสอดส่องดูแลพื้นที่ด้วยความเป็นธรรมนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะว่ากันด้วยเรื่องราวของผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ขอนแก่นในการจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสู่สังคมโกรคลีนไร้สินบนอย่างยั่งยืนในเมื่อวานนี้นะคะที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเขานั่นเองค่ะกับช่วงเวลาของรายการเล่าเมืองขอนค่ะทักทายกันแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันได้ค่ะทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และหมายเลขโทรศัพท์
043-236-726ในช่วงนี้นะคะส่งต่อมาที่งานเพลงนี้เพลิดเพลินกับยามก่อนพักเที่ยงกันนะคะกับวันศุกร์นี้ทักทายจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองค่ะฝากงานเพลงนี้นะคะถึงดร.วิวดร.ธีรพงศ์ดร.สมยงคุณสายันนะคะหัวหน้าโอเร่ฝากถึงป๋าผจญคนนอนทุ่งด้วยกับงานเพลงจากบ้านนาด้วยรักค่ะ

านไปค่ะจากบ้านนานะคะงานเพลงจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองฝากมอบไปกับดร.วิวดร.ธีรพงษ์คุณสมยงหัวหน้าโอเล่ป๋าผจญคนนอนทุ่งผ่านไปค่ะดร.วิวฝากขอบคุณหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองด้วยนะคะกับงานเพลงจากบ้านนานั่นเองและงานเพลงที่จบไปสักครู่นี้ค่ะชมทุ่งค่ะฝากถึงนะคะดร.สมยงฝากถึงหนุ่มกลางทุ่งด้วยจากป๋าผจญคนนอนทุ่งนั่นเองค่ะขอบคุณทุกกำลังใจโทรศัพท์ทุกสายนะคะและคุณผู้ฟังที่ทักทายกันทาง Facebook Fanpage สวท.ขอนแก่นกับกำลังใจที่ส่งถึงกันค่ะกับวันนี้นะคะวันศุกร์ที่11กันยายน2569เราอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนช่วงนี้ 10:34 นกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่รอบรั้วจังหวัดขอนแก่นมีอะไรน่าสนใจบ้างมีบุคคลสำคัญเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้างว่ากันด้วยเรื่องราวนี้ค่ะซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะกำหนดลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเราค่ะในวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่11กันยายน2569และในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะโดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะกำหนดลงพื้นที่จุดสำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้ค่ะท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นการปาฐกถาพิเศษ3พลังเพื่อแผ่นดินมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงณมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบริษัทลิลลี่ฟาร์มาและเยี่ยมชมศูนย์เซลล์บำบัดรักษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะตลอดจนภารกิจในการรับฟังความคืบหน้าโครงการชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรณโครงการชลประทานบ้านหินเฮิบศิลาทิพย์อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นตลอดจนพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพระยืนณเทศบาลพระยืนมิ่งมงคลแล้วก็ที่อำเภอพระยืนนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นกำหนดการของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ในตัวทั้งตัวเมืองตัวอำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอพระยืนในวันนี้นั่นเองค่ะส่วนในกำหนดการวันพรุ่งนี้ค่ะท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะกำหนดลงพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569เป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรมรวมถึงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะการปาฐกถาพิเศษสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมทิศทางการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะซึ่งทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทุกสื่อนะคะก็ได้จะได้นำข่าวคราวเรื่องนี้นำมาเสนอต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายละเอียดตลอดจนชมภาพการเยี่ยมชมได้นะคะที่ Facebook Fanpage PR ขอนแก่นและเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะกับช่วงนี้นะคะทักทายกันแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์043-236-726นะคะและ Facebook Fanpage สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองช่วงนี้10:38อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านะคะส่งต่อเพลิดเพลินกับงานเพลงนี้กันค่ะกับงานเพลงของคุณเสรีลุ่งสว่างเทพธิดา

0: วัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อบุคคลสองฝ่ายมีนิติสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเป็นสัญญาแล้วแต่ละฝ่ายย่อมจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญานั้นให้เสร็จไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิ์ตามอำเภอใจที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่สัญญาอาจเลิกกันได้โดย3กรณีนี้กรณีแรกต้องเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีที่2คือระบุไว้ในสัญญานั้นกรณีที่3คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายสมัครใจตกลงเลิกสัญญากันเพื่อให้เห็นภาพขอยกตัวอย่างตามสัญญาเช่าดังนี้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทำสัญญาเช่าบ้านกันเป็นระยะเวลา3ปีโดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนโดยมีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อบุคคลทั้ง2ฝ่ายแล้วต่อมาเมื่อสัญญาเช่าดำเนินไปถึง2ปีฝ่ายผู้เช่าเองจะเลิกสัญญาเช่าหรือฝ่ายผู้ให้เช่าจะไม่ให้ผู้เช่าทำการเช่าต่อไปก็ไม่สามารถทำได้เพราะทั้งสองฝ่ายยังต้องผูกพันกันตามสัญญาเช่าอยู่แต่ถ้ามีเหตุตามกฎหมายเช่นผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้ให้เช่าก็อาจเลิกสัญญาเช่าไม่ให้ผู้เช่านั้นทำการเช่าต่อไปได้โดยต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า15วันซึ่งกรณีนี้เป็นการเลิกสัญญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือกรณีสัญญาระบุว่าห้ามผู้เช่านำบ้านเช่าไปทำเป็นร้านค้าหากฝ่าฝืนสัญญาเช่าเป็นอันระงับกรณีดังกล่าวก็ถือว่าสัญญาเลิกกันแล้วตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือหากแม้ไม่เข้าเหตุตามที่กฎหมายจะให้อีกฝ่ายเลิกสัญญาเช่าได้หรือไม่มีฝ่ายใดทำผิดตามข้อกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หากผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตกลงเลิกสัญญากันก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับ
1: ปฏิบัติตามสัญญานั่นเองกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันค่ะในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะมาถึงกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่พูดค้างกันไว้เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้เยี่ยมชมศักยภาพโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ KKU Wons นั่นเองนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อหนุนนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะซึ่งท่านก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโดยมีรองศาสตราจารย์นะคะอาจารย์นงลักษ์มีทองค่ะผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ให้การต้อนรับและท่านก็ได้นำเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยงานโดยในการนี้นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะท่านก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ซึ่งก็เป็นหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งมีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานนั่นก็คือเป็นการจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานรถกอล์ฟไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่สำรองขนาดเล็ก ตลอดจนการพัฒนาแบตเตอรี่และก็ปรับแต่งความต้องการเฉพาะนะคะเพื่อที่จะรองรับการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลนะคะนั่นก็เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นภาคพลังงานสำรองการแพทย์การทหารและกองทัพการขนส่งไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาสูตรวัสดุการประกอบแพ็คไปจนถึงการทดสอบด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากลค่ะพร้อมกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำทรัพยากรภายในประเทศมาพัฒนาวัสดุขั้วไฟฟ้าขั้วสูงขออภัยค่ะเป็นการด้วยการนำทรัพยากรภายในประเทศค่ะมาพัฒนาวัสดุขั้วไฟฟ้าขั้นสูงค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ในอนาคตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการเลาะเมืองขอนค่ะขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับชมทางออนไลน์ด้วยค่ะน้องอาร์มอมรเทพแพ่งสุภานะคะสวัสดีครับพี่ดีเจเดย่านะคะสวัสดีน้องอาร์มอมรเทพค่ะขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่นะคะในวันจันทร์10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณแล้วก็รายการช่วงเย็นค่ะ16นาฬิกากับรายการสวัสดีขอนแก่นวันนี้เดย่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
1: ต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: อุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี
5: ้นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
6: นางสาวยานีสิงห์มณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15แห่ง แบ่งเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทโดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นการติดป้ายแสดงราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 สตางค์ถึง 8.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 30 อยู่ที่ 6.50 สตางค์ถึง 6.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สหประชาชาติระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าจังหวัดนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพระพลาชัยอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นใหม่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอพิปูนอำเภอนพิตามอำเภอท่าสาราอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอจนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะอำเภอรือสออำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

ากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตถ่ายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก

3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกล5ประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์อย่างโปร่งใสใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27 กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตขายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1 ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 หมายเลข5ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์อย่างโปร่งใสใสใสใสใสใสใ
1: สพฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 นาฬิกาจนถึง12 นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะวันนี้จิรพรมั่งคั่งค่ะทักทายทุกท่านเช่นเคยในช่วงใกล้เที่ยง11 นาฬิกาจนถึง12 นาฬิกานะคะระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะใครที่ติดตามคลื่นนี้ก็ทักทายกันวันนี้เช่นเคยนะคะสดๆค่ะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านผอ.อจิรยาบางคานีล้วงโทรศัพท์นะคะเป็นทุกอย่างเลยคุณฟังเอาล่ะนะคะวันนี้ก็สวัสดีทักทายนะคะท่านที่บอกว่าเข้ามาติดตามกันด้วยนะในช่วงรายการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะช่วงสภาพอากาศชื้นเฉิดแฉะแล้วก็มีฝนคือจริงๆตกฝนตกนี่คือดูเหมือนจะน้ำท่วมทันทีนะคะแต่ว่าตกเป็นหย่อมแต่ว่าตกแล้วไม่ถึงกับขนาดแบบทำการเกษตรในระยะยาวไม่ได้ใช้น้ำได้นานนะคือตกแป๊บเดียวฟังเพราะว่าบ้านเรานี่คือแรงมากนะคะตกแค่นี้ยังไม่พอนะต ตกแค่นี้ยังไม่เพียงพอนะสำหรับน้ำนะคุณฟังเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทำการเกษตรต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อยเป็นหลักแล้วก็เตรียมใช้ต้นทุนใหม่นะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนเลยซะทีเดียวค่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะมาแล้วน้ำฤดูฝนก็จะหมดไปแล้วถ้าเกิดว่าเราปลูกพืชที่เคยแบบปลูกตามฤดูกาลแม้กระทั่งข้าวนี่คือแน่นอนแหละก็ยังดีนะคะว่าฝนลงมาให้ชุ่มฉ่ำหน่อยแต่ถ้าเกิดต้นข้าวนี่คือยังไม่ได้เติบโตเต็มที่เดี๋ยวฝนก็จะไปละคืออาจจะตกมาก็นิดเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องติดตามสภาพอากาศให้เรียกว่าให้ไว้นะคะเพื่อจะได้คลำทางถูกต้องว่าสิ่งที่เราควรจะลงทุนน่ะคุ้มไหมอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยนะคะใครที่ขับขี่ขับรถไปเรื่องของสภาพอากาศก็สำคัญคุณผู้ฟังอาจจะขออภัยด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อาจจะมีขาดช่วงนิดนึงด้วยสัญญาณเนาะอย่างไรก็ตามค่ะก็เป็นกำลังใจเป็นห่วงทุกท่านในช่วงเวลานี้และที่สำหรับใครนะคะในจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซากบอกไว้ก่อนเลยค่ะเราต้องเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าวันนี้วันศุกร์กันแล้วนะวันนี้วันศุกร์ที่11นะคะเดือนกันยายน2569นี้แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะวันนี้เป็นวันพระด้วยเนาะใครที่ทำบุญตักบาตรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลค่ะแต่ใครที่จะเดินสายกินลมชมวิวหรือขับรถไปในห้วงระยะเวลาที่มีฝนนะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เป็นฤดูกาลที่แบบฝนตกลงมาชุกชุมและทำให้ถนนหนทางนะคะดินสไลด์ไม่เป็นท่าเท่าไหร่นี่คือต้องระวังจริงๆเพราะมีอุบัติเหตุเยอะมากมายเลยในช่วงนี้คืออย่างที่บอกไปนะว่าทุกจุดทุกพื้นที่ค่ะทุกท่านใช้ยวดยานพาหนะและในหมู่บ้านในชุมชนบอกเลยว่าเป็นอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุเยอะนะบ่อยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะประเภทมอเตอร์ไซค์ที่ขับเร็วไม่ได้ไปชนนะแต่ว่าเสียหลักลื่นถลายอย่างเงี้ยนะคะในหมู่บ้านในชุมชนดังนั้นห่วงใยนะคะท่านที่มีบุตรหลานหรือขับขี่มอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านเนาะต้องระวังนะคะถนนเปียกชื้นหรือตามหัวมุมตามจุดมุม4แยก3แยกในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ให้ระวังค่ะขอบคุณด้วยนะคะมีข้อมูลดีๆจาก FC นะว่าเตือนกันหน่อยนะในหมู่บ้านมีรถนะคะประเภทมอเตอร์ไซค์นี่แหละล้มบ่อยบาดเจ็บบ่อยตามหัวมุมนะคะก็คือไม่ควรมองข้ามนะคะในหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่1ที่มีผู้คนนะคะต้องเดินทางต้องกินต้องใช้ก็คืออยู่ที่บ้านก็เยอะแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี้ยหรือใครที่เลี้ยงหลานเนี้ยมีลูกหลานเล็กๆวิ่งนะตามหน้าบ้านบางทีมีรถนะคะมาส่งของส่งพัสดุนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายนะคะต้องระวังค่ะคุณฟังคะสำหรับการขับขี่ยวดยานพาหนะที่จังหวัดขอนแก่นเองยังคงเน้นรณรงค์นะคะขับขี่ปลอดภัยนะให้ทุกๆวันนี่คือเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะและแน่นอนสภาพอากาศประจำวันนี้ก็คือมีฝนนะ70%ของพื้นที่โดยเฉพาะที่อีสานตอนบนบ้านเราต้องระวังนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ค่ะในห่วงระยะช่วงนี้ 1-2 วันนี้นะคะแล้วก็เตรียมรับมือกับลมหนาวที่จะมาเยือนกันด้วยในระหว่างนี้คือฝนมาแหละเราก็ต้องเก็บน้ำไว้ใช้ด้วยนะคะหรือว่าเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะเดี๋ยวฝนหมดไปปุ๊บปั๊บลมหนาวมาในทันทีเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโดยไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะคือรักษาความสะอาดไว้พอจะได้ใช้งานก็คือหยิบออกมาใช้นะคะและห่วงระหว่างนี้ก็โรคภัยก็เยอะเช่นเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำเตือนคุณฟังค่ะเรามาฟังกันสักนิดนึงเพราะช่วงนี้โรคระบาดนะคะโดยเฉพาะพวกยุงลายต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามไข้เลือดออกนะคะยุงตัวเล็กๆนี่แหละเป็นพาหะนำเชื้อมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้วยถังกะละมังชามต่างๆที่มีน้ำท่วมขังนะต้องบอกไว้เลยว่าต้องคว่ำนะคะเททิ้งเลยและจะมีลูกน้ำนะคะจะมีลูกน้ำอยู่ในน้ำนะแล้วเป็นยุงขึ้นมาก่อตัวขึ้นมาตรงนี้ บางทีบ้านนั้นอาจจะมีผู้ป่วยติดเตียงคนเฒ่าคนแก่อาจจะมากัดได้นะหรือว่ายุงตัวนั้นมีเชื้อไวรัสเดงกีนะก็จะเป็นพาหะกัดคนนั้นคนนี้ให้เลือดออกแล้วก็ลูกหลานของเราแล้วก็ช่วงนี้หรือว่าใกล้จะสอบแล้วเด็กๆก็อาจจะเรียนหนังสือด้วยแล้วเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีก็ต้องกลับบ้านทำการบ้านหรืออ่านหนังสือนะเตือนทุกท่านค่ะเช่นเดียวกันนะคนที่ขับขี่ขับรถใช้ถนนวันนี้เตรียมพร้อมนะว่าจะเดินทางอย่างไรเพื่อที่จะหลบหลีกปัญหาการที่รถไม่ติดแล้วก็เตรียมรับมือว่าวันนี้เผื่อฝนตกลงมาในช่วงที่เรากลับบ้านนะคะในช่วงเย็นเลิกงานเลิกเรียนต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะการใช้รถใช้ถนนถึงจะปลอดภัยที่สุดนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะมีงานเพลงนี้นะที่ทักทายเข้ามาของคุณบิ๊กวันกันทรลักษณ์นะคะผีบ้าถามทางเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ

เรียกว่าวันนี้ทักทายด้วยการเพลงสไตล์แบบนะร็อกๆแบบสไตล์อินดี้กันบ้างนะคุณฟังนี่คืองานเพลงนะที่ FC ทักทายเข้ามา043-236-726นะคะแล้วก็คุณแม่ FC คุณพ่อ FC นะคะบอกว่าวนๆอยู่แถวเขาสวนกวางแล้วนี้นะไหนอ่ะก็ส่งของส่งพัสดุนะคะหรือทำธุรกิจค้าขายขอให้คุณพ่อคุณแม่ FC มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยนะคะขับขี่ปลอดภัยค่ะเช่นเดียวกันกับหลายท่านนะคะที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะพีอาร์ขอนแก่นปชส.ขอนแก่นนะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะคะและก็ทางด้านของ FCในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนฟังเยอะจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณกันด้วยคือลายจะเด้งดึงเด้งดึงพอที่ฉันอ่านข้อมูลนะก็จะแบบนะก็จะเด้งดึงนะนี่น่ารักมากเลยคุณพี่สมบัติสุนาเนี่ยสวัสดีครับนะสวัสดีครับอุณหภูมิต่ำแต่ฟ้าโปร่งมีแดดภาพเสียงชัดเจนวันนี้ขอเพลงดอกจันทร์ระหันใจนะของคุณมนแคนแก่นคุณเดี๋ยวจัดให้ค่ะคุณพี่เทพชัยรักจีภูมินี่ครับผมนะบอกเมืองขอนี่คือชัดเจนนะคะไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรสู้ๆนะคะท่ามกลางมีฝนตกนะคะกับซูเปอร์เรียกว่าเอลนิโญนะคะคือแต่ก่อนคือเราเข้าใจเฮ้ยซูเปอร์เอลนิโญคงจะแรงหนักจนฝนจะไม่ตกซะเลยทีนี้พอตกปุ๊บปั๊บในทันทีแบบตกกระทันหันนะตกแล้วแบบตกแบบกระทันหันแล้วที่แบบท่วมทันทีแล้วใครที่ขับขี่รถอาจจะรับมือไม่ทันหรือจะเป็นมือใหม่มีรถหรูนะป้ายแดงนี่ขับซะแบบสวยหล่อเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเออนี่ฝนตกลงมาอย่างหนักรุนแรงอาจจะไม่มียังไม่ทันได้รับมือว่าเฮ้ยตกแล้วน้ำท่วมถนนนะคะก็ทำให้ตกใจด้วยนี่มือใหม่หัดขับนะคะแล้วพอไม่รู้ว่าจะขับอย่างไรดีในระหว่างที่แบบฝนตกมาแล้วปุ๊บปั๊บทันทีนะคะแล้วก็จุดเสี่ยงจุดอันตรายแถวเมืองเก่านะคะแถวเมืองเก่าแถวเทคโนภาคแล้วก็จุดศูนย์การศึกษาคนตาบอดนะคะก็ฝากความห่วงใยค่ะช่วงนี้ถ้าเรารับมือได้หรือว่าเตรียมพร้อมที่จะแบบเฮ้ยฝนมาแล้วนะบางทีกระสอบทรายคือไม่ไหวจริงแล้วก็ล้นทะลักเข้าบ้านเข้าไรเงี้ยท่านต้องรีบนะคะรีบยกของขึ้นที่สูงหรือว่าให้ติดตามที่ทางปภ.ได้อัปเดตข่าวหรือทางศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะหรือติดตามข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพราะเราจะได้ไหวตัวทันรับมือทันกับการที่แบบฝนตกลงมาในทันทีค่ะเช่นเดียวกันนะกับข่าวสารนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฝนตกที่ไหนอย่างไรการสัญจรปลอดภัยบอกว่าอุ้ยอยากจะให้เป็นยามสามตาเป็นเฝ้าระวังเหมือนเป็นรายการจราจรในพื้นที่ขอนแก่นเลยนำเสนอเข้ามานะคะเดี๋ยวท่านผอ.เดี๋ยวจะพิจารณานะท่านผอ.อัจฉริยะมังคณีจะช่วยพิจารณาค่ะน้องอ้อม FC นะคะก็บอกว่าตอนนี้โอ้โหมาเกาะติดขอบห้องอากาศนะบอกมาให้กำลังใจพร้อมกับชวนนะว่าวันนี้จะไปดริงก์ทานข้าวเที่ยงกันที่ไหนดีนะคะโอ้โหนี่ใกล้เที่ยงหลายท่านก็คงจะมีเพื่อนพี่น้องเนาะชวนทานข้าวต่างๆหรือจะออกไปทานข้าวในช่วงเที่ยงนะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ระมัดระวังกับการขับขี่ด้วยกันละกันอย่าลืมเช็คเรื่องของสภาพรถนะเรื่องของพรบ.ต่อภาษีกันแล้วหรือยังเลื่อนล้อต่อภาษีน้องฟังปี2500เท่าไหร่นะบางท่านยังโอ้ยยังไม่อัปเดตอยู่เลยนะไม่รู้แหละนะคะพูดไปก็เหมือนเข้าทางตัวเองหรือเปล่านะคะท่านต้องไปพิจารณาในเรื่องของพรบ.ภาษีรถต่างๆนะคะสวัสดีทักทายคุณเฉลิมนาเจริญนะคะแล้วก็ใครบ้างล่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ทักทายงานเพลงเข้ามาคุณพระสวรรค์บางแดดนะคะวันนี้ก็ทักทายเข้ามาเช่นเคยแล้วค่ะนะจริงๆซุปเปอร์เอลนิโญพอตกก็ตกแรงตกหนักน้ำท่วมทันทีนะแต่ว่าตกเป็นหย่อมบางจุดคือยังมีน้ำน้อยลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ตกแล้วมีน้ำนะเราอาจจะมีหนองคูคลองนะคะเก็บน้ำสำรองไว้จะมากจะน้อยก็ยังดีกว่าจะไม่เก็บน้ำไว้เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรสู้ๆนะชาวนาในช่วงนี้ค่ะเอาล่ะวันนี้เรามาเน้นเพลงกันต่อแล้วกันเพราะว่าไหนๆวันนี้ก็วันศุกร์นะสัปดาห์หน้าเราถึงจะเจอกันใหม่ใครอยากฟังเพลงในช่วงนี้วันนี้อยากจะทักทายเราต้องทักทายนะคะจะเจอกันอีกทีก็สัปดาห์หน้าเจอนะงานเพลงนี้ค่ะเมื่อเช้านี้
ใครทำบุญบ้างนะวันนี้วันพระด้วยกับงานเพลงนี้คุณพ่อแม่ FC บอกแบ่งบุญให้พี่บ้างเนี่ยเสรีรุ่งสว่างจัดให้เลยค่ะ

0: ุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: สื่อในการ39นาทีนะนี่คือช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นนะคะจุดไหนที่เป็นจุดที่เสี่ยงอันตรายน้ำท่วมคุณฟังระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าขับเร็วแล้วกันหรือว่าหลายท่านค่ะไม่ใช่คนในพื้นที่เดินทางเข้ามาในขอนแก่นนะคะในอำเภอเมืองFC บ้านไผ่นะชนบทบอกว่าช่วงนี้รถติดเยอะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะนะคะก็ฝนตกนะพึงระวังนะคะขอนแก่นค่ะตอนนี้คือยังไม่ตกนะก็ครึ้มสลับแดดๆหน่อยนึงนะคะแต่ว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงบางท่านไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะขับรถเข้ามาค่ะก็บอกว่าปัญหาคือปวดหัวกับเรื่องของไฟสัญญาณจราจรในขอนแก่นนะคะอย่าเพิ่งพุ่งพรวดออกไปกันเลยกันดูสถานการณ์เป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจจริงๆนะคะท่านก็อาจจะตามหลังคันที่อยู่ข้างหน้าก็ได้แล้วค่อยๆขยับไปจะดีกว่าไหมคืออย่างนี้ถ้าเราเป็นไฟเขียวตรงข้ามข้างหน้าเนี่ยก็มาได้เช่นเดียวกันก็นั่นแปลว่าสวนกันแล้วสถานีนะคะแล้วสัญญาณไฟจราจรในขอนแก่นก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นทำให้หลายท่านที่เข้าใจว่าเฮ้ยไฟเขียวเราไปได้แต่ว่าข้างหน้าก็คือมาได้เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยหรือทางหลักทางร่วมนะทางแยกทางร่วมนะก็กลายว่ามาซึ่งเข้าใจนะว่าสถานการณ์แบบนั้นท่านอาจจะตกใจแล้วขับรถจนแบบงงเบลอไปเลยว่าเฮ้ยทำไมไฟจราจรแล้วถ้าเราไปได้แล้วทำไมข้างหน้าต้องปล่อยกันออกมาหลายจุดเลยนะคะอันนี้คือเข้าใจนะอันนี้ก็ต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะในจังหวัดขอนแก่นมาร่วมกันพิจารณากันอีกครั้งนะแต่ว่าณตรงนี้ค่ะเราก็ต้องดูสถานการณ์เป็นหลักนะคะดูสถานการณ์รถว่าเฮ้ยเพื่อนร่วมทางเขาไปอย่างไรจะดีกว่านะคะก็เป็นห่วงนะคะว่าหลายท่านอาจจะเข้ามาขับขี่ขับรถในจังหวัดขอนแก่นแล้วบอกตกใจนะคะก็ระวังกันแล้วกันนะคะก็อย่างที่ว่ากันไปคือถ้าเกิดเราไม่ขับเร็วนะคะเราก็จะช่วยรับมือทันหรือว่าตั้งสติทันในการขับขี่การเดินทางค่ะคุณพระสวรรค์บางแดดสวัสดีนะคะขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยและหมวกกันน็อกนะครับ FC สทขอนแก่นขอบคุณด้วยนะคะเราจะไปต่อด้วยงานลอยดอกจันทร์ประหารใจของคุณมนแก่นแก่นคุณนะคะพิเศษเลยสำหรับคุณที่อยู่ต่างแดนคุณมีสมบัติเสน่ห์นะคะรวมถึงมอบให้ทุกท่านด้วยเมื่อสักครู่นี้ลืมนะคุณแม่ FC ค่ะหลังใหม่ได้ไหมกริ้งกร้างมาใหม่ได้ไหมแล้วคุณแม่ขอเพลงอะไรเพิ่ม

ศูนย์หัวใจเศรษฐกิจกันด้วยนะคะบอกว่าฟังแล้วสดชื่นนะขับขี่รถไปหลังจากออกจากเวรจกะนะหลายท่านก็เป็นแพทย์นะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็บอกว่าบางทีก็เหนื่อยนะแต่ว่าทำด้วยใจด้วยนะไม่ใช่เฉพาะอาชีพนะคะก็ที่สุดจริงๆนะทุกท่านทุกอาชีพนะคะก็เราสู้ไปด้วยกันนี่แหละค่ะอันไหนที่เราคิดว่าเราไปได้อันไหนที่คิดว่าเราจะเอื้อต่อเพื่อนร่วมทางหรือว่าเพื่อนสังคมนี้นะให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะทำเถอะนะคะเพราะว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะเช่นเดียวกันนะกับการที่เราบอกว่ามีน้ำใจเราชะลอหรือว่าหยุดให้คนที่ข้ามถนนที่เดินทางเท้านะคะข้ามไปอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาน้องๆนักเรียนเงี้ยแล้วก็แถวไหนอ่ะแถวโรงพยาบาลนะแถวไหนอีกก็ประมาณว่าจุดที่เป็นผู้คนนะมีชุมชนแล้วมีตลาดอะไรเหล่านี้นะคะก็ต้องระวังด้วยกันละกันสำหรับการขับขี่ขับรถในช่วงที่แบบมีผู้คนอาจจะเดินทางไล่เลี่ยกับเราเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อย่างที่ว่าไปแหละนะคะอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราขับขี่ขับรถด้วยความประมาทนะคะหรือว่าขาดสติแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบตั้งสติไม่ขับเร็วก็ยิ่งช่วยประหยัดพลังงานนะแล้วก็ยิ่งช่วงฤดูฝนเรายิ่งไม่จำเป็นเลยค่ะที่จะไปขับเร็วนะคะถ้าเกิดว่าเวลามีธุระด่วนนะคะอาจจะสื่อสารก่อนก็ได้นะคะว่าตอนนี้เส้นทางอาจจะมีอิรุกคลุกคลักหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้แบบเกิดอันตรายดินถล่มลงมาเงี้ยหรือว่าบางคนหาของป่าต้องศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนนะก่อนที่จะเดินทางไปไกลเพราะการขับขี่นะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับชีวิตของเราทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ขับรถนะคะอย่างเรียกว่าต้องมั่นใจไว้ก่อนเช็คสภาพแล้วหรือยังหรือเติมน้ำมันหรือว่าชาร์จพลังงานไฟฟ้ากันแล้วหรือยังนะคะวันนี้วันศุกร์กันแล้วค่ะตัวบางครั้งฝนตกลงมาในช่วงที่กลับบ้านนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยท่วมปั๊บอุ๊บปั๊บทันทีเนี่ยเส้นทางเมืองเก่าบ้างหลายจุดนะคะที่เราจะต้องเตรียมรับมือให้ดีเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะไปต่อในงานเพลงข้าวไม่มีขายนะคะพิเศษที่ทักทายเข้ามาเวอร์ชันนี้นะของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณคุณบนสวรรค์บางแดดนะทักทายเข้ามาบ๊อบให้เลยค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: หมดเวลาแล้วนะคะก็ในช่วงนี้ค่ะมีหลายท่านแซวเข้ามาในวันนี้รู้สึกว่าจะตั้งแต่เช้าเลยนะในช่วง9นาฬิกาก็เป็นรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะแล้วก็ช่วง11นาฬิกาค่ะยังไหวนะคะสู้ๆไปด้วยกันถ้ายังมี FC แฟนคลับที่น่ารักนะคะยังห่วงใยในเรื่องของการดำเนินรายการนะที่ติดตามดิฉันตลอดมานะคะก็บอกว่าถึงจะไม่ได้ติดตาม Facebook นะแต่ว่าคือขับรถอ่ะแต่เขาบอกเขาฟังนะคะในรถนะคะ FM 99.50 MHz บอกชัดเจนดีมากแล้วก็ช่วงของรายการขับขี่นะใกล้เที่ยงเหมาะมากเลยเหมือนนั่งอยู่ข้างๆเหมือนเห็นบรรยากาศว่าอย่างนั้นผู้ดำเนินรายการบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมทางจริงๆว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้คือFC นะได้ขอบคุณผู้ดำเนินรายการก็เราก็ขอบคุณเช่นเดียวกันแล้วก็จะมอบเพลงเพราะๆนะคะให้ด้วยนะแต่บางท่านก็ทักทายงานเพลงมานะคะเวลาหมดก่อนเอาละค่ะมาว่ากันในเรื่องที่การขับรถดีกว่าก็ห่วงใยในบริการนี้เน้นการขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยนะเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ขับขี่ขับรถเคารพกฎระเบียบจราจรตั้งสติไม่ประมาทนะคะแล้วก็คือไม่ดื่มไม่ขับนะดื่มแล้วก็ไม่ขับด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดจะดื่มแล้วก็คืออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องขับรถเออจะได้ปลอดภัยนะคะสัปดาห์นี้ถ้าใครรู้สึกว่าเพลียจากการที่แบบทำงานมาทั้งสัปดาห์ก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วล่ะค่ะวันสองวันที่จะถึงนี้ส่วนใครที่มีภารกิจหน้าที่นะคะถึงวันราชการวันหยุดราชการต้องด้วยหน้าที่ภาระหน้าที่ก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดว่าจะขับขี่ขับรถก็ต้องอย่างที่ว่าไปแล้วค่ะลองเช็คสภาพรถบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นคนขับรถนะคะและที่สำคัญต้องตั้งสตินะพักผ่อนนิดนึงบอกค่ะเอาล่ะหมดแล้วนะเวลานะคะแต่ว่ากำลังใจและความรักที่มีให้ไม่หมดแน่นอนที่นี่แหละค่ะสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นนะสัปดาห์นี้จิรพันธ์ค่อนข้างลาทุกท่านไปแล้วงานเพลงนี้ค่ะส่งท้ายนะวอนพี่มีรักเดียวของคุณเฮนนี่ศรีสารพิเศษเลยสำหรับ FC พระยืนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้รัสเซียโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในแคว้นดนีโปเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายอูนิงวิทยาตรงเจริญชัยกุลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนส์เวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนขณะที่คณะกรรมาธิการห่วงภาระหนี้สาธารณะพร้อมเสนอเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และเน้นงบลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมย้ำการใช้งบอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาล อย่างเคร่งครัดจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
2: ด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: รัฐบาลจึงควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลง
2: จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปราย46คนครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติ

0: ไทยกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth โดยยกระดับผู้ประกอบการ SME จากการอยู่รอดสู่การเติบโตเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่และห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมผลักดันจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบผลิตสินค้าเองและสร้างแบรนด์รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดขั้นตอนและต้นทุนการประกอบธุรกิจตลอดจนใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อเสียตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ5ด้านได้แก่การยกระดับเกษตรและอาหารจากปริมาณสู่มูลค่าการผลักดัน SME และธุรกิจชุมชนสู่การเติบโตการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเชื่อม SME สู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการปรับกฎระเบียบและบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและการป้องกันปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างการเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผู้ริมประสบภาพารายงาน
1: รัฐบาลย้ำโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 3 ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งเป็น3ระดับได้แก่สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินและต้องการวงเงินสูงเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งพลัสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้และค้าขายจริงสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเน้นการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกรนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและหลักเกณฑ์การหักลดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและให้เกษตรกรได้รับราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตอย่างเป็นธรรมชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลุยสุ่มตรวจโกดังยางล้อ3จังหวัดกว่า 70,000 เส้นพอใจผลทดสอบผ่านไม่พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
3: พลเอกนักรบบุญบัวทอง

0: กรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังและร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่จำนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยางล้อผิดกฎหมายและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์กว่า 71,000 เส้นไม่พบยางล้อผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใดโดยพลเอกนครพบได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง5แห่งที่มีธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีมาตรฐานมอก.มาจำหน่ายซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านเลขาธิการสมอ.เน้นย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามประจำปีเพื่อป้องปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าควบคุมทั้ง152รายการพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายในการคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาวางจำหน่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงโดยขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้าดินและตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อค้นหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วแต่ล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าขุดเจาะเปิดพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นท่อความดันสูง40บาร์มีอายุการใช้งานมานาน32ปีใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้โครงสร้างท่อจะยังแข็งแรงแต่เนื่องจากเป็นท่อต้นทางที่มีอัตราการไหลสูงหากมีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักและอาจส่งเสียงรบกวนประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบจุดปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี
4: ้นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมร สุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริง
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่และที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่จริงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายน2569การเร่งเดินหน้าครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริงโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคตจังหวัดนราธิวาสจึงเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
6: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
3: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: สำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
8: นายสิทธพงษ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาดินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้ง2พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีแต่สำนักงานชลประทานที่7กำชับให้กรมการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่กรมการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
4: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
9: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 94.18 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 122.42 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 0.58 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ขยายเครือข่ายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเสียชีวิต
10: นายแพทย์สมินเวชศาสตร์พินันรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke unit ไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันด้วยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง140แห่งและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือร้อยละ 7.14 ในปีงบประมาณ2568สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นดารุมนอุดมพรรายงาน
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพ
3: พร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
10: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊หนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดคว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้
11: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อสถานที่เลือกตั้งและเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-cell ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-cell service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอีวานฮิลสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาฟโลฮาร์ดแคว้นเดนิโปรเปตอฟทางตอนกลางของยูเครนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก67รายซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าแห่งที่3ในยูเครนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียภายในสัปดาห์นี้ด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองบาฟโลฮาร์ดถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าทำร้ายพลเรือนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
3: กระทรวงการต่างประเทศของแอลจีเรีย ถแถลงการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตดำเนินการที่มีลักษณะยั่วยุหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อแอลจีเรียในหลายประเด็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแอลจีเรียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการตัดสินใจครั้งนี้ภายหลังแถลงการดังกล่าวแอลจีเรียเตรียมห้ามเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทางทหารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตบินเหนือน่านฟ้าแอลจีเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เที่ยวบินพาณิชย์จะได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี2569ด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตต้องการให้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวและยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตและแอลจีเรีย
12: แอนโทรปิกบริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาแอนโทรปิกระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางจากจีนอิหร่านและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พัดถิ่นและผู้เห็นต่างทางการเมืองอาทินักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศแอนโทรปิกยังกล่าวหาอีกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI Claude ของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตนเองและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนพร้อมระบุว่าบริษัท AI ของจีนใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึง Claude ซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ8ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ68ต้องสูญเสียเงินซึ่งร้อยละ82ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเทนนิสอาชีพเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 อูหนิงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะอเล็กโจนนักหวดจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซต6-4 6-7ไทยเบรก5-7และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับฮิโรมาสะโคยามะจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนามคิตะคิวชูยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันทั้งน้ำตาว่าทุกคนในทีมเล่นได้ไม่ละเอียดผิดพลาดในแต้มที่ง่ายและเก็บแมตช์ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะต้องการชนะและผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทุกคนเล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาและสู้ต่อไป
14: ผมว่าเราไม่ละเอียดเองเขาก็มีข้อผิดพลาดที่แบบง่ายสำหรับเราก็เก็บไม่ได้ในแต่ละแมตช์วันแรกเราก็ไม่ได้โทษวันแรกมากมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงถ้าวันแรกไม่ได้เราก็เล่นยากมันโยกมันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ผมอยากชนะรับมันได้มันอยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันค่อนข้างที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่ต้องอดคนไหนคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
13: ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2026ถึง2027รอบลีกเฟสนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชนะซาบาเอฟเคจากอาเซอร์ไบจาน4-0เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จขณะที่บาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านชนะโบดูกริมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ไป5-0ประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มเช่นกันพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางนายบรรสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลูกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ที่เวลโลโดมนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและไทม์ทริอัม1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้วางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมศึกชิงแชมป์โลกต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ทันทีซึ่งการที่ทีมสปรินต์ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีเฉพาะรายการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพและจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าโอลิมปิกเกมได้นายเนติพลสีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย23คนพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปก่อนออกเดินทางโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้จะมีเวลาเพียง2สัปดาห์แต่การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากนักเตะเก็บตัวทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นได้ดีกว่าเดิมและเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเชื่อว่าทั้ง23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้โดยเป็นชุดที่แตกต่างจากซีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพอสมควรสำหรับชาติที่ร่วมกลุ่ม E มีแรงกิ้งที่สูงกว่าไทยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมลงสนามและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนและการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนสู่การแข่งขันในรายการต่อไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 น.และพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Playนายก้องศักดิ์เกื้อมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงกรณีเมืองนาโกย่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังฝนตกหนักโดยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและแนวไต้ฝุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุและฝนตกหนักแต่ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบุคลากรทั้งจากกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยและรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยกกท.จะเปิดไทเฮาส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยผ่านนิดคาดนาครายงาน
15: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
15: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่ากดอย่าโอน
15: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
15: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
17: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1 เมตร 28 เซนติเมตรและเวลา 7 นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง 78 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14 นาฬิกา 16 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 49 เซนติเมตรและเวลา 2 นาฬิกา 29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 0 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 22 นาที
12: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังคะไฟไหม้หรืออัคคีภัยเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินการมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้รวมถึงวิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ขม่าวควันยังสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อีกทั้งการสูดดมไอร้อนยังอาจทำให้ทางเดินหายใจบวมจนหายใจไม่ได้ส่วนผู้ที่ถูกไฟเผาไหม้โดยตรงอาจสูญเสียน้ำจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขณะที่บางรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนีเช่นการหกล้มถูกสิ่งของทับหรือพลัดตกจากที่สูงเมื่อพบผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหากสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดึงแขนหรือยกตัวผิดท่าสำหรับผู้ที่ถูกไฟคลอก ควรถอดหรือตัดเสื้อผ้าที่อมความร้อนออกอย่างระมัดระวังรวมถึงถอดเครื่องประดับต่างๆเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากนั้นใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติราดหรือล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อลดความร้อนและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งอยู่เสมอสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วหลีกเลี่ยงการสูดดมควันด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกหากมีควันหนาแน่นควรก้มตัวต่ำหรือคลานเนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าจะอยู่ใกล้พื้นหากอยู่ภายในห้องไม่ควรเปิดประตูทันทีควรใช้มือสัมผัสประตูก่อนหากประตูร้อนแสดงว่าอาจมีไฟอยู่ข้างนอกควรหาผ้าหรือวัสดุอุดช่องประตูเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและใช้บันไดหนีไฟแทนนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ทุกครั้งที่เข้าที่พักในอาคารโรงแรมหรือห้องพักควรสังเกตและจดจำตำแหน่งทางหนีไฟรวมถึงเส้นทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุท่านผู้ฟังคะไฟไหม้เป็นภัยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจบบทความประจำวันเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: รียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไวเก๋าซะบ้าง
4: ไวเก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
4: พัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

สมัยดีทุนาพี่น้องชาวประชาที่หันมาฟังเสียงสักชัยในมือนี้สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับกับผมสักชัยทิพย์รักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมันเป็ดเขตหนึ่งนะครับมาพบกับพี่น้องทุกวันศุกร์ที่หนึ่งและวันศุกร์อาทิตย์ที่สองนะครับวองสิ่งที่เข้าใจเนาะนะครับวันศุกร์ที่สุกแรกของเดือนนะครับแล้วก็สุกที่2ของเดือนนะครับเอาทั้ง4ละกะเป็นอันเข้าใจกันเนาะนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้อำนวยการอชิรยามังธานีนะครับสำหรับท่านที่ดูแลนะครับสำหรับผู้ที่จัดรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับในช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่าย2โมงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานชมรมรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับเอาสำหรับท่านที่เป็นดูแลเป็นประธานชมรมนะครับเป็นผู้หางบมาหาความรู้นั่นความรู้นี่ดีๆมาฝากถึงสมาชิกผู้ที่จัดรายการของเฮานะครับแล้วก็หาเรื่องดีๆที่นำมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับทั้งสวพ.สวท. FM 99.50 MHz นะครับสำหรับมื้อนี้มีเรื่องที่นำมาบอกให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญตัวนะครับการทำบุญผ้าป่าของอันวัดหนองแวงสถานีวิทยุ FM นะครับFM 96เมกะเฮิรตซ์นะครับที่วัดหนองแวงต่างไว้นะครับเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทั้งอันเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างๆนะครับที่พี่น้องได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องเป็นอันเรื่องที่สืบสานนะครับการสืบสานสมัยใหม่สมัยตะกี้เพิ่นกับพระกัญญางทุดงตัวนะครับเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับทุกมื้อนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญนะครับเกี่ยวกับการทำบุญเป็นกระเลยเป็นเหตุเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสร้างเป็นผ้าป่านะครับเป็นผ้าป่าสำหรับผ้าป่าเกี่ยวกับกองบุญตัวนี้เพิ่นนั้นได้ส่งมานะครับเกี่ยวกับกองบุญที่การจัดการจัดงานต่างๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับเพิ่นบอกมาวางสิครับบอกว่านะครับทั้งสถานีนะครับพระพุทธศาสนานะครับของพระมหาธาตุเจดีย์9ชั้นนะครับ FM 96เมกะเฮิรตซ์วัดหนองแวงพระรามหลวงนะครับนี่เพิ่นก็ต้องการอยากจะให้ทุกท่านนะครับร่วมทำบุญนะครับของสถานีพระพุทธศาสนามีการจัดงานขึ้นนะครับเพื่อวัตถุประสงค์เป็นการฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอีสานให้เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษนะครับเพราะว่าวันที่12มืออื่นนี่นะครับมืออื่นวันที่12นะครับเพิ่นก็มีการจัดผ้าป่ากองละ100บาทนะครับหรือตามกำลังศรัทธาแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตีกองสิงพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นการตีกองสิงนะครับไปเบิ่งเลยวันที่12มื้อนี่ล่ะนะครับการจัดงานของเพิ่นเป็นการระดมทุนเพื่อเป็นทุนหนุนขึ้นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับและเป็นการเปิดโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญทานบารมีนะครับทั้งสถานีเขาจะเพิ่นทั้งสถานีของเพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยเชิญร่วมกันทำบุญนะครับทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนฟื้นฟูส่งเสริมนะครับวัฒนธรรมอันดีงามนะครับคือการประกวดการตีกองเสียงนี่แหละนะครับเอาท่านใดต้องการอยากจะไปร่วมกิจกรรมนะครับก็ไปได้ในวันที่12นะครับเอาวันที่12ถึงวันที่12นะครับท่านที่บริจาคมาเกี่ยวกับการตีกองเสียงนี่มีรางวัลผมดิรางวัลนี่ก็มาจากท่านดร.อรทัยสันติเมธนีดลนะครับเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่1นะครับเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นนะผู้ใดบ่เคยเห็นไปเบิ่งนะครับการตีกองเสียงเป็นยังไงแน่เพราะว่าอยากให้พี่น้องไปเห็นกับตาดิไปได้ยินกับหูนะครับการประกวดการตีกองเสียงนะครับแล้วก็เป็นการทอดประปากองทุนหนุนขึ้นสถานีวิทยุนะครับอ้าวอันนี้ก็อยากให้พี่ให้น้องไปเบิ่งนะครับเพิ่นกิจกรรมของปั่นมือการแข่งเนี่ยนะครับเพิ่นมือการแข่งเพิ่นมีการแข่งกันตีกองเสียงมีอยู่4ทีมพี่น้องมีอยู่4ทีมนะครับผู้ใดสิไปเป็นกำลังใจกำลัง
แรงเชียร์นะครับการตีกองเสียงลูกหลานผมเคยเห็นว่าเป็นอย่างไรการตีกองเสียงนี่มันก็น่านะครับเอาทีมที่หนึ่งกับทีมลูกศิษย์พระศรีสินบ้านน้องคอยตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันหน้าทีมกับคุณวิทวัฒน์สาเสนนะครับนี่คือผู้ตีกองเสียงนะครับแล้วก็ทีมที่สองทีมโรงเรียนโรงเรียนไวแก้วนะครับบ้านหนองซอนตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับนะครับพ่อนาคณะกับพระครูชัยธรรมะโมกาศนะครับอันนี้ก็ได้นะครับทีมที่3เป็นทีมโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับบ้านนาทองตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับหัวหน้าทีมกับคุณจรูญสายยศนะครับและก็ทีมที่4เป็นทีมแก้วคูนเมืองบ้านหมากย่าตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับหัวหน้าทีมกับนายทิชานนท์ปุริมาโนนะครับอ้าวอันนี้ก็ถือว่าไปเป็นกำลังใจกำลังแรงเชียร์ให้พี่น้องด้วยนะครับอ้าวอันนี้ก็มาบอกฟังเกี่ยวกับเรื่องของการตีกองเสียงนะครับนี่ก็เดี๋ยวหลังจากต่อไปเป็นเกี่ยวกับว่าถึงเรื่องของการทำบุญผ้าป่านะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงสัก3ผลงานเพลงค่อยมาบอกกันต่อสำหรับเรื่องของการทำบุญผ้าป่าสามัคคีของวัดทุ่งนาธรรมนะครับแล้วก็การทำบุญประเภทนี้นะครับข้าวประดับดินมันสิเป็นยังไงเนี่ยเขาประดับดินเดี๋ยวมาบอกฟังครับหลังจากฟังเพลง3ผลงานเพลงนะครับ

เอามาบอกเกี่ยวกับเรื่องของบุญนะครับบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินนี่ก็เป็นบุญอันนึงที่เป็นอยู่ในประเภทนี้ของอีสานบ้านเฮานะครับเป็นเฮีย12คลอง14นะครับคําว่าเฮีย12คลอง14นะครับคือเป็นหลักปฏิบัติจารีตประเภทนี้ของพวกเฮาชาวอีสานนะครับคนไทยอีสานเฮานี่นะนะครับสําหรับเฮีย12คลอง14มาจากคําว่าจังสิตัวอีแมนะครับมาจากคําว่าจารีตนะครับจารีตหมายถึงประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเพราะว่าประเทศในโลกนี้ก็มี12เดือนเนาะนะครับกับเลยมีฮีด12ข้อง14นะครับตามหลักพระพุทธศาสนานะครับเป็นการเสื่อมเสื่อคมเสื่อเรื่องผีเรื่องวิถีชีวิตของเกษตรกรรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องนึงของฮีด12อันข้อง14เนี่ย ขออภัยครับนะครับอันว่าข้อง14นี่คือข้องธรรมแนวทางในการปฏิบัติระวางคนนะครับระวางบุคคลตั้งแต่ผู้ปกครองนะครับผู้อยู่ใต้การปกครองนะครับหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้านี่โอ้ยแห่งมีเหลืองมีลาวหลายเนาะนี่คือฮีด12ข้อง14นะครับนี่คือเรื่องนึงนะบัดนี้มืออื่นนี่เป็นมือนี่นะครับเป็นเรื่องของเขาประดับดินนี่พี่น้องนะครับเขาประดับดินนี่เป็นเรื่องประเภทนี้ที่อยู่ในฮีด12ข้อง14ที่ตรงกับเดือนเนี่ยเดือนเก่าเนี่ยคือมือนี่ล่ะพี่น้องนะครับเป็นการอุทิศส่วนกุศลนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลนะครับบรรพบุรุษนะครับโดยเฉพาะผู้หลักตั้งแต่ปู่สังกษาญาสังกษีนะครับไล่มาตั้งแต่ปู่ของปู่ของปู่ญาของญาของญามายายของยายมาผู้หลักครับเฮาก็ต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษของเฮานะครับญาติพี่น้องเฮาที่ล่วงลับไปแล้วนะรวมถึงวิญญาณที่เร่ร่อนถึงผีเปรตนะครับที่บ่มีญาติต่างๆนะครับอันเป็นกุศโลบายทางสังคมเด้พี่น้องนะครับเป็นประเภทนี้ที่แสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนะว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ส่งไปให้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่การที่กุศโลบายนะครับของสังคมของภาคอีสานเฮานี่ล่ะนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นวิธีการปฏิบัติของแถบบ้านเฮานี่นะเป็นการนำห่อเขาหรือว่าอาหารนะครับต่างๆนะครับผลไม้รากไม้ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเก่านี่มันเป็นช่วงของเดือนผลไม้รากไม้นะครับบ้านเฮาก็สิมีข้าวน้อยนะห่อข้าวน้อยข้าวตอกข้าวต้มหรือว่าข้าวหมอข้าวเมามื้อเนี่ยใส่กระทงนะครับเอาไปให้หรือว่ามันมีผลไม้บ้านผมอยู่แถวบ้านผมอยู่แถววัดมันมีหมากไม้กับบักโกเด้ปาดฟ้าเครื่องไปให้นะครับทุกมื้อนี่ก็มีแอปเปิ้ลเปิ้นผลไม้หลายนะครับเฮ็ดไปให้ใส่ในเขาน้อยนะครับผลหมากรากไม้นะครับเกี่ยวกับอันหมากผู้ปูนยามานี่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อไปให้ผีบรรพบุรุษเด้สมัยตะกี้เพิ่นก็สูบยาเนาะนะครับใส่ยาสูบเข้าไปเพื่อเป็นการสืบทอดเป็นเนี่ยตั้งแต่โบราณเป็นต้นมาให้ลูกหลานได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษให้ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับมีผลหมากรากไม้หมากผู้ปูนยาสิ่งของต่างๆไปห่อใส่ไปตองนะห่อน้อยๆนะครับเขาเอิ้นห่อตองห่อน้อยนะครับก็เลยมาให้เอามาบอกพี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีนิยมนะครับเกี่ยวกับเขาประดับดินนะครับฮีด12ข้อง14ก็เป็นวันแรม14ค่ำเดือนเก่านะครับพี่น้องนะเป็นมื้อนี้ครับเป็นมื้อวันพระพร้อมเด้ก็เลยมาบอกกันเกี่ยวกับเรื่องของข้าวประดับดิน

บต.นะครับอันเฮ็ดเขาน้อยแล้วเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นผมก็ลืมข้าวไปเนาะนะครับบัดบ่ได้เว้าต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเฮ็ดเขาน้อยนะครับเนี่ยเขาประดับดินนี่เนาะนะครับใส่กระทงไปแล้วนะครับไปว่างน้ําขางธาตุไปว่างน้ํากําแพงวัดนะครับไปว่างน้ําต้นไม้ใหญ่พร้อมเนี่ยนะครับไว้ไปๆนะครับไว้ไว้ย่ํากลางค่ํากลางคืนแต่เด้อๆพุ่นน่ะนะครับของวันที่101กันยายนนะครับแรม14ค่ําเดือนเก่านะครับก็เอาไปว่างไว้นะครับให้ผีเพิ่นไปกินนะครับหรือว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับเพิ่นไปกินไปทานน้ํากันนะกับเว้ากับพระสาพพระเว้าเนาะนะครับตะกี้ตะก่อนผมก็เคยไปน้ําใหญ่ผมอยู่เด้นะครับเพิ่นพาไปว่างนะครับไปว่างเขาหน่อยเพิ่นอื่นนะนะครับเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทําบุญประเพณีบุญเดือนเก่านะครับเนาะมาที่นี่อีกเรื่องนึงนะครับเพิ่นทรงมานะครับขอเชิญร่วมทําบุญทอดพระป่าสามัคคีสร้างวัดทุ่งนาธรรมเพื่อสนองความเจตนารมณ์พระพลวชิระดิโลกนะครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับขออนุโมทนาทานในใจที่ตั้งไว้ดีๆแล้วนะครับเอาอันนี้เพิ่นก็ถือว่าเป็นการเฮ็ดบุญป้าๆนะครับทอดป้าๆสร้างวัดทุ่งนาธรรมในวันที่13กันยายนนะครับตั้งแถวตักบาตรพระแล้วก็พระสงฆ์สามเณรนะครับอยู่นี่ชื่อเพื่อสนองเจตนารมณ์นะครับกำหนดการก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดป้าๆสามัคคีนะครับสร้างวัดป่าทุ่งนาธรรมอันนี้กำหนดการเพิ่นบอกว่าวันที่13วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับเวลา6:30 น.นะครับตั้งแถวตักบาตรพระสงฆ์สามเณรนะครับเวลา7:30 น.ถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา9:09 น.เคลื่อนขบวนต้นผ้าป่าสามัคคีเข้าสู่วัดทุ่งนาธรรมนะครับเวลา9:59 น.ประธานผ้าป่าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับนะช่วงเวลา10:00 น.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่านะครับเวลา11:00 น.ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรนะครับคณะญาติธรรมร่วมกันรับประทานอาหารอันนี้เป็นการเสร็จพิธีนะครับท่านที่ต้องการอยากจะรวมพิธีนะครับอยู่ที่วัดป่าทุ่งนาธรรมเพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระพรหมวชิระดิโลกนะครับกองบุญละ 9,999 บาทในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569เด้อพี่น้องเด้อนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ธนาคารออมสินนะครับหมายเลขบัญชีก็020-482-876-032เด้อพี่น้องเด้อจดไว้จดไว้ผู้ใดอยากทำบุญร่วมทำบุญนะครับมีหน่อยมีพลังตามศรัทธานะครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับอยู่ธนาคารออมสินหมายเลขบัญชี020-482-876-032เด้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกบุญกันนะครับให้พี่น้องสิได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการบอกบุญละมื้อนี้นะครับมื้อวันพระพร้อมนะครับวันสุขวันพระแล้วกับมื้อวันเขาประดับดินพร้อมนะครับทุกท่านทุกคนที่รับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับกับผมสาชัยทิพย์รักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมันเป็ดเขต1นะครับอันนี้ก็ได้แจ้งมาแล้วให้พี่น้องได้รับทราบด้วยครับเด้อสําหรับข่าวฝากจากเทศบาลบันเป็ดนะครับจากเทศบาลบันเป็ดบอกว่าแจ้งมากเกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับขยะต่างๆนะครับมองใดที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับให้แจ้งไปทางเทศบาลบันเป็ดเลยนะครับแจ้งที่เทศบาลบันเป็ดนะครับที่ท่านที่ต้องการมีปัญหาเรื่องขยะต่างๆนะครับเพิ่นสิเฝ้าแก้ไขอย่างด่วนที่สุดนะครับที่เพิ่นแจ้งมาเนี่ยท่านที่ต้องการอยากจะรับทราบปัญหาต่างๆนะครับช่วยกันแก้ตัวนะครับซอยกันแก้ซอยกันแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทศบาลมันเป็ดนะครับเนาะท่านที่ต้องการอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆนะครับติดต่อเบอร์โทรกับ043-423-869นะครับถึง70นะครับ043-423-3869นะครับ
ถึง70นะครับมี2เบอร์นะครับเบอร์69ถึง70นะครับนี่ก็ถือว่าติดต่อได้นะครับท่านที่ต้องแจ้งเขาไปในเว็บไซต์ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับทั้งแจ้งทั้งเว็บไซต์กับเว็บไซต์กับเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับเป็นสมัครนะครับหรือว่าทั้ง Facebook นะครับทั้ง Facebook กับ Facebook ของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับหรือว่าทั้ง LINE นะครับ LINE กับพิมพ์ว่าเทศบาลเมืองบ้านเป็ดไปแอด LINE เป็น LINE OA นะครับแจ้งไปนะครับเพิ่นสิเขาไปแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุดนะครับนี่ถือว่าเป็นการเฮ็ดงานซอยกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนั้นมีปัญหาก็ซอยกันแก้ไขตัวนะครับอันไหนที่มันแก้ไขได้เขาก็ต้องแก้เฝ้าแก้ไขนะครับทั้งเทศบาลมันเป็ดนะครับเพิ่นแจ้งมาแล้วนะครับอ้าวอันนี้ก็ถือว่าทํางานร่วมกันนะครับอ้าวสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเสียงชุมชนคนอีสานนะครับกับผมศักดิ์ชัยทิพย์รักษานะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอชิรยามังธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 99.50 MHz นะครับและก็ขอขอบคุณท่านประธานชมรมนะครับเสียงชุมชนคนอีสานรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์และก็ขอขอบคุณช่างเทคนิคที่ดูแลรายการของเรานะครับผมศักดิ์ชัยทิพย์รักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมันเป็ดเขตหนึ่งขอลาไปแล้วครับสำหรับมื้อนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัด
6: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตชีมิสตรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่นะที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและถูกนำมาสวมรอยโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและสาธารณสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาสิบห้าหน้าตักษาพันรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง4รายรับซื้อมังคุด300ตันพร้อมจัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sascoรับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพม หานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้นขณะที่ผลผลิตมังคุดในภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วส่วนภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมังคุดคุณภาพดีมีตลาดรองรับและสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัมจึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายลอเรนซ์คานยูก้าโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาโดยระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏ M23 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน24รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือน300หลังที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนและบ้านเรือนเหล่านี้ได้แล้วพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในเมืองบูคาวูอยู่ในความสงบแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนายูงอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านอำเภอบ้านกว้าวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอำเภอโพนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมามีฝนตกจับทั้งจังหวัดอำเภอนางรองอำเภอประโคนชัยอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุต

เนินสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือสอกอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอสุขีรินอำเภอแว้งอำเภอจอกแอลร้องอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปทุมธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นเวลา 14:30 นถึง 15:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาสายไหมดอนเมืองหลักสี่บางเขนจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราดีเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ชาติสู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญาย
1: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบขั้วของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิษจังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การ

ดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์พ่อแม่พี่น้องมากรรมพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคม70ที่จังหวัดอุดรธานี

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตไทยสิทธิ์โปร่งใสใสใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1 ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 หมายเลข5หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาคีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำแยกแยะพระศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลหากพบความผิดต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างองค์พระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
7: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและการท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะ ระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความงดงามจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดยมองว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้เชื่อมั่นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางมากราบไหว้และเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัว
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชคอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานดลนภาสุขรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
12: ่อปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยง

0: 为水岩神啊，只听曲茶只靠沙神啊，男人来哇帕玛哈干沙太帕玛哈干沙太。
1: โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
2: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิการถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามกันด้วยครับก็จะมีทั้งภาพแล้วก็เสียงให้กับคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทางโซเชียลมีเดียได้ติดตามรับฟังกันด้วยครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมีหลากหลายเรื่องราวสาระสำคัญมากมายที่จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับก็จะมีเรื่องราวของการที่สคบครับได้มีการผนึกกำลัง6ภาคียกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์เป็นตลาดธรรมคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงเรื่องราวของการประชุม IMF ครับที่มีการเดินเงินสะพัดกว่า 5,000 หมื่นล้านบาทแล้วก็พาณิชย์จังหวัดชัยภูมินะครับมีการผนึกกำลังฝ่ายปกครองสรรพากรลงพื้นที่ไปตรวจสอบนอมินีในพื้นที่อำเภอคอนสารก็มีหลายๆคนนะครับถูกนำชื่อไปจดทะเบียนกับทางบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับโดยได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน100-300บาทก็จะเป็นเด็กนักเรียนซะส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวจากที่หนองบัวลำพูแล้วก็ที่จังหวัดบึงกาฬมาให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยประเพณีบุญกระทู่ออกพรรษานะครับซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ครับแล้วก็มีการจัดแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการแถลงข่าวกันสำหรับช่วงแรกนะครับเราไปติดตามเรื่องราวของคุณสุภมาศครับได้มีการเดินหน้านำสคบผนึก6ภาคีเครือข่ายยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมกับเดินหน้ากลไก90วันครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคครับพร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ว่าด้วยโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายครับซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณหอประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับโดยนางสาวสุภมาศได้มีการกล่าวนะครับว่าปัจจุบันรูปแบบการโฆษณาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ที่ถือว่าก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลครับความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภคจากนั้นครับคุณสุภมาศได้มีการไปเป็นประธานแล้วก็สักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบกับทางสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ครับทั้งนี้การลงนามความร่วมมือกับทางสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งเปิดโอกาสให้ SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

0: มีสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ที
1: ่สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการด้วย
0: ที่อาจไม่ปฏิบัติตามกติกาที่สคบแล้วก็สภา SME กำหนดครับจึงได้มีการร่วมกันผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความเสียหายไปสู่การสร้างตลาดที่เป็นธรรมตั้งแต่ต้นทางโดยความร่วมมือดังกล่าวนะครับก็มี5กลไกสำคัญก็คือการจัดตั้ง Fair Market Task Force เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาข้อร้องเรียนแล้วก็ประเด็นความเสี่ยงการพัฒนาครับหรือว่า Trust Seller เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ SME ครับที่มีการระบุตัวตนชัดเจนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพัฒนา Fast Track Mediationเพื่อให้เกิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปอย่างรวดเร็วการจัดทำ SME Consumer Protection Toolkit นะครับซึ่งเป็นคู่มือและก็เครื่องมือให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้จริงครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์ความรู้อย่างไรก็ดีครับนางสาวสุภมาศได้มีการกล่าวนะครับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพไม่ควรรอให้ประชาชนได้รับความเสียหายก่อนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขครับแต่ว่าต้องสร้างระบบการป้องกันตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันสคบก็สนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมถึงการจัดทำคู่มือและก็แนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ครับสามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงครับก็เป็นเรื่องราวของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเองก็มีการร้องเรียนมาที่สคบมากมายไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้รับสินค้าการได้รับสินค้าไม่ตรงปกหรือว่าการได้รับบริการที่ไม่ครบถ้วนนะครับก็มีการไปร้องเรียนกันตรงนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่จะเข้ามาเป็นกลไกแล้วกันนะครับไม่ใช่กฎหมายที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ถูกผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบครับต่อมานะครับมาดูการประชุม IMF มีการเดินเงินสะพัดกว่า 5,000 หมื่นล้านบาทครับโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาและก็ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลครับเนื่องจากการประชุม World Bank นอกจากจะเป็นการจัดที่สำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีจะมีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่จะได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2ครับซึ่งได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยโดยสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและก็ศักยภาพการรองรับงานประชุมระดับโลกหนุนอุตสาหกรรม MICE นะครับตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางการจัดประชุมแล้วก็นิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนโดยนายธนวัฒน์ได้มีการกล่าวครับว่าการจัดประชุมดังกล่าวนะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมราวๆ 15,000 ถึง 20,000 คนครับแล้วก็จะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยแล้วประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทพร้อมกับเป็นเวทีสำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติด้วยครับก็ติดตามกันนะครับทางทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในช่วงก่อนการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับรวมถึงในช่วงเวลาจัดงานด้วยก็จะจัดในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับข้ามาดูอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิได้มีการผนึกกำลังฝ่ายปกครองและสรรพากรลงพื้นที่ไปตรวจสอบนอมินีในพื้นที่อำเภอคอนสานครับโดยนางสรณภาศรีประทุมพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยปกครองจังหวัดชัยภูมิและสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคอนสานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ไปตรวจสอบนิติบุคคลในพื้นที่อำเภอคอนสานเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีหรือการแอบแฝงของกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปรากฏข้อมูลนะครับว่าบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือว่าผู้ถือหุ้นและกรรมการของนิติบุคคลบางรายเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันครับรวมถึงมีการใช้สถานที่ตั้งและสำนักงานแห่งเดียวกันด้วยซึ่งผลการลงพื้นที่ไปตรวจสอบห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน5รายครับพบว่ามีการแอบอ้างโดยการนำที่อยู่ของประชาชนไปตั้งไปเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนของบริษัทนะครับโดยที่เจ้าบ้านไม่ให้ความยินยอมครับแล้วก็พบว่ามีการล่อลวงนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของเหล่าเยาวชนในพื้นที่อำเภอคอนสานเพื่อไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยกลุ่มมิจฉาชีพก็จะใช้วิธียื่นคำขอจดทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ครับแล้วก็จะจัดส่ง QR code ให้กับเยาวชนผู้ที่ถูกล่อลวงทำการสแกนชื่อผ่านทางแอปไทยดีนะครับบางรายมีการปลอมแปลงลายมือชื่อเป็น consent form นะครับในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่ทราบว่าเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งหุ้นส่วนของบริษัทครับแต่ยอมรับว่าได้ค่าตอบแทนครั้งละ100ถึง300บาทนะครับรวมถึงพบว่าบางบริษัทก็มีหนังสือจากธนาคารแจ้งเรื่องของการระงับบัญชีเงินฝากธนาคารเนื่องจากได้รับหนังสือจากหน่วยงานราชการแจ้งอายัดเงินในบัญชีซึ่งพบว่ามีกระแสเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องความถี่เป็นนาทีครับแล้วก็เป็นจำนวนหลาย10ล้านบาทด้วยซึ่งถือว่าผิดปกติดูจากสเตทเมนต์ต้นทางที่ธนาคารได้มีการแนบส่งมาในใบแจ้งระงับในการนี้นะครับทางสำนักงานพาณิชย์ชัยภูมิก็ได้มีการนำตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เยาวชนที่ถูกล่อลวงเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคอนสานเพื่อขยายผลดำเนินคดีต่อไปครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆจังหวัดนะครับก็คงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับมีการใช้ชื่อโดยแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนประมาณ100ถึง300บาทคนล่อลวงเนี่ยส่วนมากก็จะถูกล่อลวงเนี่ยก็คือเยาวชนนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีสตุ้งสตางบ้างอะไรบ้างนะครับรวมถึงอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการบ้างบางทีถูกเอาชื่อไปใช้จดทะเบียนบริษัทไปเป็นหุ้นส่วนของบริษัทต่างๆและบริษัทนั้นเปิดจดทะเบียนไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยปรากฏว่าท่านเนี่ยอาจจะโดนคดีต่างๆด้วยรวมถึงบางทีเนี่ยใช้ชื่อท่านไปเป็นนอมินีไปเป็นบัญชีม้านะครับมีเงินโอนเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันหลายวันละทีนาทีแบบนี้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นหลายล้านบาทเนี่ยแบบนี้น่าสงสัยนะครับธนาคารเขาก็จะตรวจสอบแล้วก็จับได้สุดท้ายแล้วท่านอาจจะติดคุกได้ด้วยนะครับจากการเป็นนอมินีเนี่ยแหละก็ต้องระวังกันไว้นะครับใครรู้ตัวก็ให้รีบไปแจ้งความติดต่อกับทางปกครองจังหวัดนะครับรวมถึงสรรพากรจังหวัดหรือว่าพาณิชย์จังหวัดได้นะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปแจ้งความให้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็จะมีเรื่องราวของสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิกับนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับ
2: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลัง ตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหิสุริยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
1: เข้ามาสู่ช่วงเบรกที่2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างครับต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิรวมถึงหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยประสบกับสภาวะเอลนิโญและไม่ใช่เอลนิโญธรรมดานะครับแต่เป็นซุปเปอร์เอลนิโญนั่นหมายความว่าฝนจะมีการตกแบบทิ้งช่วงก็เลยทำให้อ่างเก็บน้ำในหลายๆอ่างของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเก็บน้ำไม่ได้ตามเป้าที่กำหนดหรือว่าเก็บน้ำได้น้อยกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปสอบถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครับซึ่งเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิกับท่านอนันต์นาคนิยมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิครับ
2: หรือเป็นวาระสําคัญของจังหวัดนะฮะทั้งในมิติของปริมาณและก็คุณภาพปริมาณในที่นี้ก็คือถ้าเยอะนะฮะก็เป็นปัญหาเรื่องของอุทกภัยถ้าน้อยนะฮะก็จะเป็นปัญหาเรื่องของภัยแล้งส่วนเรื่องคุณภาพก็คือความสะอาดนะของน้ำนะครับก็เรียนว่าจังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะฮะในมิติเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะเราได้มีการดำเนินการนะฮะมาเป็นระยะเวลานานนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ได้พระราชทานนะฮะในเรื่องของการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำนะในจังหวัดชัยภูมินะ5แหล่งด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว2แหล่งแล้วก็อยู่ระหว่างการกักเก็บน้ำนะกับอีก3แหล่งเนี่ย3อ่างนะฮะก็คืออ่างลำสะพุงอ่างลำเจียงแล้วก็โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเราก็คาดหวังว่าเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเนี่ยทั้ง5อ่างรวมกับอ่างเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะทั้งโครงการของชลประทานของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนะฮะแล้วก็ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะประมาณ14อ่างเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับจังหวัดและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการที่จะบริหารนะฮะก็คือสำหรับการกักเก็บน้ำนะฮะในช่วงที่เป็นฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะพอถึงฤดูแล้งเราก็จะได้บริหารจัดการน้ำต่างๆเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำการเกษตรในฤดูแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงนะก็จะได้เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในการปรับเปลี่ยนนะแนวทางในการทำการเกษตรจากการทำการเกษตรเชิงเดียวนะแล้วก็เป็นทำการเกษตรแบบเดิมๆเนี่ยมาเป็นการเกษตรที่เป็นมูลค่าสูงนะซึ่งก็จะได้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีนะในเรื่องของคุณภาพนะฮะเราก็ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรให้ทำการเกษตรแบบออร์แกนิกนะฮะหรือว่าแบบชีวภาพลดการใช้สารเคมีหรือว่าเลือกใช้สารเคมีให้ถูกชนิดถูกวิธีนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะอันนั้นคือเป้าหมายในภาพรวมการคาดหมายเนี่ยนะฮะเรากำลังเข้าสู่ภาวะเอนโซหรือว่าเอลนิโยนะฮะและยิ่งปีนี้เนี่ยบอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโยนั่นก็หมายความว่าปีนี้น้ำจะน้อยกว่าทุกปีแต่ก็ต้องเรียนนะฮะว่าสำหรับสถิติน้ำในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเรามีเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวที่มีปริมาณน้ำฝนปีนี้เนี่ยมากกว่าปีก่อนๆแต่ทุกปีหลังทุกเดือนหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีนาเมษาไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะจนถึงเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนนี้เนี่ยจะเห็นว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยน้อยมากนะครับตอนนี้แหล่งกักเก็บของเราเนี่ยซึ่งขณะนี้เราควรจะต้องมีน้ำอย่างน้อยสักประมาณ 70-80% ของแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ยของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยยังอยู่แค่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะสิ่งที่น่าวิตกก็คือว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะฮะตอนนี้เดือนกันยานะพอกลางตุลาเนี่ยก็จะเริ่มมีฝนน้อยลงพอพฤศจิกาก็เริ่มเข้าหนาวซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีฝนแล้วนะเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำที่จะกักเก็บเนี่ยเราก็จะไม่มีน้ำต้นทุนในการที่จะบริหารสำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรในฤดูแล้งในปีหน้ารวมทั้งไม่มีน้ำสำหรับการเตรียมแปลงสำหรับการเกษตรในเดือนพฤษภาคมนะซึ่งปกติฤดูฝนเนี่ยเราจะเริ่มเดือนพฤษภานะแต่ก็คงไม่มีใครจะพยากรณ์ได้ว่าพฤษภาหน้าจะเริ่มมีฝนหรือว่าฝนฟ้าจะกลับมาสู่ภาวะปกตินะฮะ
3: เสียงที่จะท่วมของจังหวัดชัยภูมิเรามีจุดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
2: ก็อันดับแรกเลยก็คือพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพื้นที่เมืองนะก็คือในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินะฮะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าจะท่วมนะฮะแต่ผมบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องให้การดูแลเป็นพิเศษนะฮะอันที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าจังหวัดชัยภูมิเราเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เราอยู่นอกเขตชลประทานนะฮะก็คือเราใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับวันนี้เนี่ยก็เรียนว่าทางราชการนะฮะโดยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรนะฮะกรมฝนหลวงก็มีการขึ้นบินเพื่อที่จะทำฝนหลวงนะแต่ว่าการที่จะเกิดฝนเนี่ยมันก็มีปัจจัยประกอบหลายปัจจัยด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะขึ้นบินเพื่อทำฝนหลวงเนี่ยก็อาจจะยังมีฝนตกไม่มากนะฮะแต่ก็คิดว่าในพื้นที่นอกเขตชลประทานตอนนี้นะฮะก็เท่าที่ดูส่วนใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวโพดอะไรเนี่ยนะก็น่าจะไม่ได้รับความเสียหายแต่เพียงแต่ว่าผลผลิตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนกับปีที่มันมีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าในพื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของอำเภอเมืองชัยภูมิ 4-5 ตำบลด้วยกันเนี่ยนะฮะได้แก่ตำบลบ้านค่ายบุ่งค้านะฮะหนองนาแซงตำบลโนนสำราญตำบลกุดตุ้มหนองไผ่นะซึ่งตอนนี้ปกติเนี่ยพื้นที่พวกนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเราจะทำข้าวฟางลอยกับมะลิ105นะปรากฏว่าในพื้นที่พวกนี้ฝนตกน้อยด้วยถ้าเทียบกับพื้นที่เทพสถิตพื้นที่อำเภอซับใหญ่หนองบัวระเวพักดีชุมพลนะฮะก็ขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรน้ำนะฮะหรือว่ากรมชลประทาน แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็คือการใช้เครื่องมือก็คือตัวปตร.นะฮะก็คือ
3: ประตู
2: ประตูระบายน้ำนะฮะที่เราเรียกกับประตูบ้านไร่ลำชีนะในการที่จะทดน้ำนะในลำน้ำชีนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางชลประทานซึ่งดูแลอ่างเก็บน้ำที่อยู่ทางด้านบนนะฮะก็คืออ่างเก็บน้ำปกคุณเพชรกับอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จือลำกระจวนนะฮะที่ช่วยระบายน้ำลงมาแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยข้างบนเองก็ไม่ได้มีน้ำประกอบกับฝนก็ยังไม่ตกนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำก็ไม่ได้มีน้ำสำรองมากนักนะเราก็ใช้ปตร.บ้านไร่ลำชีเนี่ยในการที่จะทดน้ำแล้วก็ให้น้ำเข้ามาทางคลองจอกแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ 5-6 ตำบลที่ผมได้เรียนไปแล้วก็เรียนว่าน้ำอาจจะไม่ได้ทั่วถึงแต่ก็พยายามในการบริหารจัดการนะโดยใช้หลักการก็คือการเฉลี่ยสุขแล้วก็เฉลี่ยทุก
1: เอาของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งสรุปสั้นๆนะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำครับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ต้องดูพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะใช้หลักการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขก็คือพื้นที่ไหนเนี่ยมีการเปิดปิดประตูระบายน้ำที่ต่อเนื่องเป็นเส้นทางเดียวกันก็จะมีการไปตกลงกับคนในหมู่บ้านแถวๆนั้นนะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่แล้วก็จะปิดเมื่อไหร่ปิดถึงวันไหนโดยให้คนที่เข้าเฝ้าประตูระบายน้ำแต่ละพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังให้ดีนะครับเพราะว่าจะมีคนไปลักลอบเปิดปิดประตูระบายน้ำอยู่อันนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นชาวบ้านอยู่แถวนั้นเนี่ยเจอคนลักลอบเปิดปิดประตูระบายน้ำก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำขาดแคลนรวมถึงบางที่เนี่ยน้ำมันก็ท่วมเพราะว่าไม่ไหลไปไหนด้วยนะครับช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามทีมงานข่าวจากสวท.หนองบัวลำพูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569รวมถึงเรื่องของการพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งใหม่อายุราวๆ 3,500 ปีครับน่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันนะครับกับคุณภัทรชัดหัตถกรรมครับผู้สื่อข่าวจากสวท.หนองบัวลำพูครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณสาครับ
1: ครับเป็นไงบ้างครับที่หนองบัวลำพูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำพูมีการจัดมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มครับ
4: ใช่ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆครับก็เมื่อวันที่10กันยายนนะครับที่หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุศักดิ์สนกุลก็เป็นประธานในพิธีครับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มเป็นทุนประจำปีการศึกษา2519ที่จะมอบให้กับทุนให้124ทุนให้กับผู้ที่เป็นเกี่ยวกับโรคออทิสติกที่มีความยากจนด้วยก็เป็นทุน 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 620,000 บาทก็ทุนนี้ก็จะมุ่งช่วยเหลืออย่างที่แจ้งไปครับเป็นเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กพิการที่ทางบ้านเขามีฐานะยากจนเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแล้วก็ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการด้วยเพราะว่าก็เขาก็จะมีโอกาสที่น้อยกว่าคนปกติเนี่ยครับทุนตัวนี้ก็จะไปช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระต่างๆได้เพราะว่าทุนตัวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากมูลนิธิคุณพุ่มที่ก่อตั้งขึ้นกับพระกรุณาของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาตั้งแต่วันที่14มกราคม2548ครับก็มีการมอบทุนมาอย่างต่อเนื่องครับผม
1: ก็ถึงตอนนี้2569ก็จาก48ก็21ปีแล้วเมื่อกี้สัญญาณการหายนิดนึงก็ตอนนี้มูลนิธิคุณพุ่มเนี่ย21ปีแล้วนะครับที่ทำเพื่อเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กพิการที่มีฐานะยากจนเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาก็จะไปหาสตุ้งสตางไปหาหมอก็จะบ่อยกว่าพวกเรานะครับสตุ้งสตางในการไปหาก็บางทีอาจจะไม่มีฐานะยากจนด้วยนะครับ
4: เพราะอย่างเมื่อวานที่ไปก็คือตอนไปรับทุนนะครับตัวเด็กๆเขาด้วยความที่เป็นเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กพิการเนี่ยเขาก็จะมาคนมารับเองไม่ได้บางคนอยู่บนรถเข็นหรือบางคนร่างกายเขาก็ไม่ได้ปกติครับก็ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยเราก็เห็นถึงความยากลำบากครับว่าการที่เขาจะไปไหนเนี่ยเขาไม่สามารถไปคนเดียวได้มันก็ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยทีนี้ผู้ปกครองถ้าจะไปทำงาน ต็มเวลามันก็ต้องก็อาจจะไม่ได้ครับก็ต้องแบ่งเวลามาดูแลบุตรหลานด้วยมันก็เลยเป็นปัญหากันไปหมดมันก็เลยกระทบไปทั้งครอบครัวเลยนะครับพอได้ทุนตัวนี้มามันก็เป็นส่วนที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: ครับก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือน่าสนใจมากเลยก็คือการค้นพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งใหม
4: ่
1: อาย
4: ุ
1: ราว 3,500 ปีก็ก่อนพุทธกาลอีกนะฮะ
4: ใช่ๆครับ
1: ครับ
4: ก็เป็นที่อำเภอนาวังครับจังหวัดหนองบัวลำภูมันจะเป็นพื้นที่เป็นถ้ำที่อยู่ในบริเวณวัดอีกทีนึงเราต้องเข้าไปในวัดก่อนท
1: ี
4: นี้ตัวภาพเขียนสีเนี่ยก็มีการค้นพบจากเขาว่ากันว่านะครับทั้งชาวบ้านแล้วก็น่าจะเป็นพระที่ทุดงเข้าไปหรือว่าบางทีเข้าไปนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ครับก็มีการไปเจอภาพเขียนสีขึ้นมาทีนี้ก็เลยที่ถ้ำผาเวียงตรงนี้ก็เลยมีการแจ้งแล้วก็มีนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นของกรมศิลปากรได้มาลงพื้นที่สำรวจบริเวณผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำธรรมาสที่ถ้ำผาเวียงนะครับก็พบร่องรอยมันจะเป็นภาพเขียนจากในรูปนะครับมันจะเป็นหินแล้วก็เป็นภาพเขียนสีแดงๆก็เขาก็ดูแล้วมันนักโบราณคดีก็ยืนยันครับว่าเป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุอยู่ที่ราวๆ3,500 ถึง 4,000 ปีภาพที่เขียนเนี่ยมันจะมีภาพหนึ่งที่ชัดๆเลยคือจะเป็นภาพของวัวกระทิงหรือว่าวัวควายอะไรประมาณนี้ครับ
1: แล้วก็คู่นี้เห็นอยู่ในภาพอยู่นะฮะ
4: ใช่ๆครับมันจะเป็นเขาสิ่งที่เห็นคือจะเป็นภาพวัวนี่คือจะชัดมากแล้วก็นักโบราณคดีก็วิเคราะห์ว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับสัตว์มีวัวกระทิงแล้วก็ลิงไต่เถาวัลย์อยู่จำนวน4ตัวนี่คือที่เขาวิเคราะห์มาแล้วก็จะมีเรื่องของสัญลักษณ์บุคคลแล้วก็รอยฝ่ามือของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยมันก็คือด้วยความที่มันมีภาพซ้อนทับกันเนี่ยครับท่านก็ต้องให้นักโบราณคดีเขามาดูตีความแล้วก็อีกถ้ำหนึ่งก็จะมีเป็นพวกลักษณะโครงกระดูกมนุษย์ด้วยแล้วก็หลักฐานต่างๆอย่างเช่นขวานหินมีลูกปัดมีเศษถ้วยเศษอะไรเงี้ยครับก็อยู่ในอีกถ้ำหนึ่งเหมือนกันก็ตัวเศษถ้วยเศษอะไรจะลักษณะคล้ายๆกับบ้านเชียง
1: ครับ
4: อาจจะเป็นคล้ายๆกันเพราะด้วยความที่พื้นที่เป็นพื้นที่ใกล้กันจังหวัดอุดรจังหวัดหนองบัวลำภูมันติดกันก็น่าจะเป็นอารยธรรมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการค้นพบใหม่ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวทางกรมศิลปากรเขาก็จะดูแล้วก็จะพยายามสำรวจว่าในบริเวณใกล้ๆกันมันยังมีอีกไหมเพราะว่าตอนนี้ทางเข้ามันก็ยังไม่ได้ดีมากมันอาจจะต้องปีนเข้าไปนิดนึงมันก็เลยเดี๋ยวจะลองสำรวจกันดูอยู่ทางจังหวัดก็เข้าไปดูอยู่ว่าเราจะมันจะเจออีกไหมหรือว่ามีตรงไหนอีกบ้างอะไรครับแต่ว่าทางจังหวัดก็แจ้งมาตอนนี้ว่า พอมันเป็นข่าวก็เลยอยากจะขอความร่วมมือคือห้ามสัมผัสหรือว่าขีดเขียนทำลายภาพสีเพราะว่าตอนนี้มันยังสมบูรณ์อยู่ทีนี้ก็กลัวว่าพอเวลามีคนไปจับไปเขียนทับ
1: เขียนอะไรทับอีกนะ
4: ใช่ใช่ครับก็เลยไม่อยากให้มันมีปัญหาเพราะว่าถ้ำตัวเนี้ยคือภาพเขียนมันอยู่ตรงตัวถ้ำแต่ว่าพวกเครื่องปั้นดินเผาอะไรต่างๆที่เราเห็นน่ะเราได้เก็บออกมาบางส่วนแล้วเอาไปไว้กับท่านเจ้าอาวาส
1: อ
4: ันนั้นมีคนดูแลแต่ว่าตัวภาพเขียนนะครับก็เลยอยากจะขอความร่วมมือว่าอย่าไปเขียนทับหรืออย่าไปทำลายอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมว่าเมื่อ 3,500 ปีก็มีอารยธรรมแล้วนะครับม
4: ี
1: การเลี้ยงสัตว์มีการทำอุตสาหกรรมอะไรต่างๆแล้ว
4: ใช่ใช่เพราะว่ารูปที่เห็นคือมันก็ชัดไงครับเราเห็นแล้วก็มองออกว่ามันเป็นลักษณะของวัวหรือที่มันมีเขาคือก็มีการเขียนที่ชัดมากเหมือนกัน
1: ครับ
4: ใช่ครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวจะตามต่อว่ามันจะมีเพิ่มอีกไหมหรือว่ามีอะไรอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใกล้จากอำเภอเมืองไหมครับคุณพัทรชัด
4: อยู่ประมาณสัก60กิโลครับตอนอำเภอเมืองมันอยู่เส้นระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูกับจังหวัดเลยอย
1: ู่
4: ตรงกลางใช่ใช่ครับที่อำเภอหนองวัง
1: ก็เป็นทาง
4: ใช่แต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวอ่ะมันอาจจะไปยากหน่อยคือตัววัดไปได้แต่ว่าเราเดินเข้าไปที่มันอาจจะต้องระหว่างทางเดินแล้วมันต้องมีทางขึ้นที่มันค่อนข้างจะแคบแล้วก็ชันนิดนึง
1: ก็คือตอนนี้ยังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแต่ว่า
4: ให้
1: นักโบราณคดีไปสำรวจดูก่อนนะครับ
4: ใช่ใช่ใช่ครับยังไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดนั้นเพราะด้วยสภาพการเดินทางเข้าไปมันอาจจะยังไม่ได้สะดวกสบายนักอะไรเงี้ยครับ
1: ครับโอเค
4: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากนะครับคุณพัทรชัดครับที่มารายงาน
4: ครับ
1: ครับ
4: ค ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องราวจากที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็มีทั้งเรื่องราวของการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มเจนเซ่นนะครับช่วยเหลือเด็กออทิสติกแล้วก็เรื่องราวของภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แต่ก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกนะครับว่าภาพเขียนสีเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้นะครับว่ามันแสดงถึงอารยธรรมในสมัยก่อนนะครับคิดดู 3,500 ปีที่แล้วมีการใช้ศิลปะมีการใช้สีแล้วมีการเห็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับว่าเขามีการเลี้ยงสัตว์มีการทำไร่ทำนาทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่เราต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าภาพเขียนสีแบบนี้ถ้าเกิดไปเขียนทับมันก็จะบุบสลายหายไปเลยนะครับจะไปทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมามันไม่ได้แล้วนะครับต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ต่อไปนะครับไปกันที่จังหวัดบึงกาฬบ้างครับที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดจับผู้ต้องหาได้1รายพร้อมกับยึดยาบ้าได้กว่า3ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์กว่า30กิโลกรัมด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของที่จังหวัดบึงกาฬนะครับแต่ว่าบึงกาฬเองมีการตรวจจับอย่างเข้มข้นมาแล้วในหลายๆครั้งนะครับครั้งนี้ไปติดตามกับคุณจตุรพรผาแนกผู้สื่อข่าวจากสวทบึงกาฬครับ
5: ตำรวจบึงกาฬบูรณาการสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายยึดยาบ้าได้รวมกว่า3ล้านเม็ดและยาไอซ์กว่า30กิโลกรัมที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬร่วมกับพันเอกศิวดลยาคล้ายรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬนายวรพันธ์ชำนิยันปลัดจังหวัดบึงกาฬพันตำรวจเอกพีรวุฒิสุวรรณประสิทธิ์พันตำรวจเอกดำรงศักดิ์แก้วสมนึกพันตำรวจเอกชิสนุพงศ์พรหมมีเดชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬพันตำรวจเอกกฤษกรเชื้อสิงห์ผู้กำกับการชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬพันตำรวจเอกจรูนศักดิ์ลำพุทธาผู้กำกับการสภ.บุงคล้าและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬแถลงข่าวการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจับกลุ่มชาวสปป.ลาว1รายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 3,182,000 เม็ดยาไอซ์ประมาณ30กิโลกรัมรถยนต์เก๋ง1คันและเรือหางยาวติดเครื่องยนต์1ลำทั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวนขยายผลคดีอาญาของตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดบึงกาฬในเขตพื้นที่ตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงกาฬไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับพร้อมประสานชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมวางแผนสกัดกั้นและจับกลุ่มจนกระทั่งวันที่10กันยายนเวลาประมาณ 01:50 นาทีเจ้าหน้าที่พบเห็นรถยนต์เก๋งต้องสงสัยยี่ห้อนิสสันรุ่นเทียน่าสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย5302พิจิตรขับผ่านจุดดักซุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้รถยนต์ขับติดตามไปเมื่อไปถึงบริเวณจุดพักรถบ้านหอคำตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงกาฬพบรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวจอดอยู่พร้อมกันนั้นได้เห็นกลุ่มคนแบกกระสอบสีดำมาใส่ที่ห้องโดยสารของรถจึงเข้าตรวจสอบเมื่อไปถึงรถยนต์คันดังกล่าวได้พยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงใช้อาวุธตามยุทธวิธียิงเข้าใส่ล้อยางด้านหลังก่อนที่รถยนต์จะเร่งเครื่องหลบหนีไปจอดอยู่ข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212บริเวณบ้านไทศรีตำบลไทศรีอำเภอเมืองบึงกาฬห่างจากจุดสกัดกั้นประมาณ5กิโลเมตรในสภาพล้อหลังฝั่งซ้ายยางแตกส่วนคนขับหลบหนีไปได้ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดก็ไล่ติดตามกลุ่มคนต้องสงสัยลงไปที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงสามารถจับกลุ่มตัวได้1รายทราบชื่อต่อมาคือเท้ากิจอายุ40ปีราษฎรบ้านขอนขว้างเมืองปากกระดิ่งแขวงบอลลี่คำไซสปป.ลาวจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเท้ากิจมาตรวจสอบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้จุดจับกลุ่มพบกระสอบปุ๋ยจำนวน10กระสอบวางอยู่เมื่อเปิดดูพบเป็นยาบ้าจำนวน9กระสอบและยาไอซ์อีก1กระสอบจากการสอบถามเท้ากิจยอมรับว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนกับพวกจริงโดยได้รับการว่าจ้างจากชายชาวลาวไม่ทราบชื่อให้ตนกับเพื่อนรวม6คนที่หลบหนีไปได้ลำเลียงลงเรือมาจากฝั่งสปป.ลาวเพื่อมาส่งต่อให้กับลูกค้าฝั่งไทยที่จุดเกิดเหตุโดยตกลงค่าจ้างคนละ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางพร้อมนำตัวเท้ากิจไปยังรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบต่อหน้าเท้ากิจผลการตรวจสอบพบกระสอบสีดำจำนวน2กระสอบภายในบรรจุยาบ้าและกระเป๋าเป้สีดำสีเหลืองจำนวน1ใบ ภายในบรรจุยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารสอบถามท้าวกิจให้การว่ายาบ้าและยาไอซ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าวตนและเพื่อนเป็นคนยกมาใส่ไว้ในรถยนต์ให้แก่คนขับรถเก๋งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแสดงตัวเข้าทำการตรวจค้นจับกุมจากนั้นนำตัวท้าวกิจพร้อมของกลางทั้งหมดมายังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬเพื่อทำการสืบสวนขยายผลและตรวจนับของกลางทั้งหมดโดยละเอียดผลปรากฏว่าพบยาบ้ารวมทั้งหมดประมาณ 2,792,000 เม็ดและยาไอซ์น้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมนอกจากนี้ท้าวกิจยังยืนยันว่าตนเองได้เห็นและจำใบหน้าของบุคคลที่ขับรถยนต์เก๋งมารอรับมอบยาบ้าและยาไอซ์คันดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเช่นกันซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมตัวคนขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ในวันเดียวกันพันตำรวจเอกจรูญศักดิ์ลำพุทธาผู้กำกับการสภ.บุงคล้าได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศเหนือบ้านบุงคล้าเหนือหมู่ที่3ตำบลบุงคล้าจึงสั่งการให้ชุดสืบสวนออกไปตรวจสอบพบชายต้องสงสัย2คนกำลังขนย้ายกระสอบสีดำคนละกระสอบขึ้นมาจากฝั่งโขงจึงแสดงตัวเข้าจับกุมเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วิ่งหลบหนีลงเรือหางยาวที่จอดติดเครื่องรออยู่ริมแม่น้ำโขงก่อนขับเรือหนีไปจึงเข้าทำการตรวจสอบกระสอบทั้ง2ใบพบเป็นยาบ้าจำนวน 390,000 เม็ดจึงได้นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจตุรพร
1: การนะครับจับได้ยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์กว่า30กิโลกรัมครับเป็นการจับล็อตใหญ่เลยแต่ว่าจะมีการขยายผลจับกลุ่มผู้ที่ขับรถยนต์หลบหนีไปอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดบึงกาฬจับกลุ่มให้ได้นะครับก่อนที่จะมีการเผยแพร่ยาบ้าเข้ามายังพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยครับช่วงท้ายนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่สนใจมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิไปรู้จักกับประเพณีผีสุ่มหนึ่งเดียวในโลกครับที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนี้ครับโดยงานประเพณีผีสุ่มนะครับก็เป็นงานประเพณีที่ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีการจะจัดขึ้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้โดยวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นอีก1วันที่เป็นพิธีเปิดนะครับใครที่สนใจก็สามารถมากันได้นะครับที่บ้านเสี้ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับอีก1งานครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับก็คือประเพณีบุญกระทูบ1เดียวในโลกจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงครับโดยในช่วงที่ผ่านมานะครับจังหวัดชัยภูมิก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีบุญกระทูบมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าหนึ่งเดียวในโลกซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำลึกของชาวอำเภอหนองบัวระเวขออภัยนะครับเป็นชาวอำเภอหนองบัวแดงครับที่สอดคล้องกับฮิต12ในช่วงก่อนวันออกพรรษาก็คือเดือน11ของทุกปีโดยชุมชนก็จะร่วมใจการประดิษฐ์ต้นกระทูบมีทั้งขนาดเล็กไม่เกิน3เมตรและขนาดใหญ่ไม่เกิน6เมตรครับประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปแล้วก็วัสดุธรรมชาติอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งสะท้อนถึงความประณีตความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความสามัคคีของคนในชุมชนครับนี่ก็เป็นภาพในงานแถลงข่าวนะครับก็มีนางรำถือกระทูปมารำด้วยแล้วก็ข้างหลังครับก็จะเป็นการจัดงานณที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงนะครับปีนี้จัดแถลงข่าวณที่ว่าการอำเภอนะครับเป็นปีแรกแล้วก็ไฮไลท์กิจกรรมที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับตั้งแต่วันที่21ถึง25ตุลาคมมีการจัดแสดงต้นกระทูบยักษ์พร้อมกับขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งครับมีพิธีแห่รถพระบรมสารีริกธาตุและขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมต้นกระทูบอันยิ่งใหญ่มีพิธีเปิดงานสุดอลังการด้วยการแสดงจากนางรำกว่า 1,500 ชีวิตครับมีพิธีจุดธูปตูมกาแล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะโดยมีพุทธศาสนิกชนกว่า 1,500 คนเข้าร่วมครับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมครับอาทิพิธีถวายต้นกระทูบพระพุทธคุณการประกวดสวดมนต์ทำนองสรพัญญะความบันเทิงและการประกวดแข่งขันการประกวดศึกตลกไทยบ้านนางงามเกษตรวิถีไทยส้มตำลีลาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเช่นฟุตซอลวอลเลย์บอลและชกมวยครับโดยนางสาวการจรัสเอียดทองใสรองผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิได้กล่าวเสริมนะครับว่าทางจังหวัดชัยภูมิก็มุ่งที่จะยกระดับงานประเพณีบุญกระทูบให้ก้าวขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์โด ด้านของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยจะมีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดงานตลอดจนอำนวยความสะดวกการเดินทางที่พักร้านอาหารและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้รับความประทับใจสูงสุดและร่วมการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไปครับก็เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับถัดจากประเพณีผีสุ่มเหมือนกันนะครับผีสุ่มเนี่ยเริ่มวันนี้นะครับวันนี้มีการแห่รอบเทศบาลเมืองแล้วก็มีคนไปใส่ข้าวสารอาหารแห้งร่วมทำบุญตักบาตรนะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดที่บ้านเล่านะครับบ้านเซี่ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับส่วนงานประเพณีบุญกระทูบเนี่ย21ถึง25ตุลาคมอีกประมาณ1เดือนกว่าก็จะมีงานจัดขึ้นที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับช่วงนี้หมดเวลาของรายการนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องครับวันนี้ทีมงานสวทชัยภูมิครับทีมช่างเทคนิคครับคุณพิชิตสานนท์คุณสุชาติศรีวงชัยนะครับประสานงานโดยคุณพวงมาลัยทีหนองสังครับควบคุมการผลิตโดยคุณเพชรรัตน์วังระหาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิและอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับสำหรับวันนี้ทีมงานสวทชัยภูมิและผมศาสตร์ว่องการดีขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.กับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องโดยสวทขอนแก่นก็จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการครับวันนี้ผมศาสตร์ว่องการดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติน
6: ายศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะโครงการพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนย้ำว่าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลมาเลเซียที่ยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตราศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะเดินหน้าสู่เมืองแห่งโอกาสยุคดิจิทัล
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการดำเนินงานอาทิระบบร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน LINE Official Account มีผู้ใช้งานมากกว่า 100% ของประชากรระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเมืองด้วย CCTV เฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลองป้องกันเหตุอุทกภัยพร้อมศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยประชาชนสามารถดูระดับน้ำผ่าน LINE Official Account แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงและโรงพยาบาลติดล้อบริการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพใกล้บ้านเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
8: พลตำรวจโทนะคะศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนายอติโชคและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินหลังขยายผลกรณีร้องเรียนพฤติกรรมเสพเมถุนและทุจริตเงินบริจาควัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสวัดจัดตั้งขึ้นก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวและออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบทรัพย์สินรวม498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้งสองมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยจะขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมแยกทรัพย์สินของวัดและบุคคลกรณีโต๊ะกลมสีส้มเป็นเพียงการนำสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากวัดดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตไทยสิทธิ์โปร่งใส

0: ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดี
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.5

กับงานเพลง Test Body ค่ะงานเพลงจากม่อนวรวิทย์นะคะหนึ่งงานเพลงที่นำมาทักทายกันในช่วงเริ่มแรกของรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะกับวันศุกร์ที่11กันยายน2569ตอนนี้16:15เราอยู่เป็นเพื่อนกันส่งกำลังใจถึงกันมีงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันค่ะกับ16:15ตอนนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpageสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังเฟซบุ๊กไลฟ์สดๆนะคะสามารถ

ถดูได้ทั่วโลกทีเดียวกับเพจสวทขอนแก่น FM สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงนะคะกับวันนี้มีเรื่องราวอะไรภายในขอนแก่นกันบ้างค่ะกับเรื่องราวดีๆของท่านองคมนตรีนะคะท่านองคมนตรีได้ลงพื้นที่ขอนแก่นเพื่อติดตามโครงการพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นค่ะโดยในวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่11กันยายน2569จังหวัดขอนแก่นค่ะได้ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและคณะนะคะในโอกาสที่ท่านเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งมีท่านขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมให้การต้อนรับณโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลท่าศาลาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งนะคะพร้อมใช้กลไกระดับอำเภอในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่พี่น้องประชาชนโดยตั้งแต่ปี2520นะคะจนถึงปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นค่ะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่รวม83โครงการแบ่งเป็นด้านแหล่งน้ำ68โครงการค่ะด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการและด้านบูรณาการและอื่นๆอีก1โครงการค่ะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะนะคะก็เป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองแสงที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนั่นเองซึ่งก็มุ่งแก้ไขปัญหาในด้านของการบริหารจัดการน้ำและสร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันกับองคมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่ขอนแก่นเพื่อติดตามโครงการพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ตำบลท่าศาลาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ค่ะหนึ่งเรื่องราวผ่านไปค่ะมาถึงงานเพลงนี้กันบ้างดีกว่ากับการแนะนำงานเพลงทักทายกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์043-236-726และ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งกำลัง Facebook Live อยู่ขณะนี้นะคะเคยเกลียดใครบ้างไหมสาวๆหนุ่มๆคะกับงานเพลงของต่ายอรทัยสร้างใดสร้างแล้วค่ะ

ั้งได้สั้งแล้วค่ะกับงานเพลงเกลียดได้เกลียดแล้วจากต่ายอรพัยนะคะชื่องานเพลงสั้งได้สั้งแล้วนะคะแปลว่าเกลียดได้เกลียดแล้วค่ะกับงานเพลงที่ส่งถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกับช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะกับพรุ่งนี้จังหวัดขอนแก่นมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจค่ะว่ากันที่เรื่องราวของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะกำหนดลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ที่12กันยายน2569พรุ่งนี้นะคะเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรมรวมถึงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะตลอดจนปาฐกถาพิเศษสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมทิศทางการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนั่นก็คือภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะซึ่งทางทีมงานของสวทขอนแก่นก็จะได้ลงไปทำข่าวเพื่อเผยแพร่สู่พี่น้องประชาชนต่อไปค่ะสามารถดูภาพกิจกรรมได้นะคะที่ Facebook Fanpage PR ขอนแก่นและเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะว่าด้วยการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านวัชรพลขาวขำนะคะกำหนดเป็นประธานเปิดงานโครงการปล่อยพันกุ้งกล้ามกรามในที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงค่ะซึ่งณอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นั่นเองค่ะก็ยังไงทางทีมข่าวของสวทขอนแก่นและทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นก็จะได้นำข่าวคราวมาเผยแพร่สู่คุณผู้ฟังต่อไปและสามารถติดตามภาพข่าวและรายละเอียดของงานได้ค่ะที่เพจ PR ขอนแก่นและ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ในวันจันทร์ต่อไปค่ะ 10:10 นาทีในรายการเลาะเมืองขอนและ16:10 นาทีกับรายการสวัสดีขอนแก่นวันนี้ลาคุณแล้วสวัสดีค่ะ

0: SM 99ถ้าสูง MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสื้อได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้
2: อ
3: ดีๆๆไหนมื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ฮอดแ
2: ฮ่ถ้าเกินร้อยให้ประกันภัยซองหอยกับคนที่คุณหาโดยสำนักงานคอสายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: ทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
6: ฮะไหนดูสิเออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
5: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
6: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ ในช่วงแรกของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยในพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงนำผ้าไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในอดีตชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นที่มีแต่วัดวาอารามและชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่มุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ทรงร่วมกับนายปีแอร์เมาแบงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอตูกูระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสประจักษ์ถึงความศิวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จวบจนปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกทางหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ลาโมดองมาเจสเตณกรุงปารีสซึ่งมีการจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายหากแต่เป็นทูตวัฒนธรรมซึ่งคอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจถักทอความชื่นชมและสานสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามตลอดมาคุณผู้ฟังคะหากกล่าวถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการทำให้คุณค่าของงานผ้าทอผ้าพื้นเมืองภูมิปัญญาของช่างทอในชนบทได้รับความสนใจมากขึ้นและช่วงเวลานี้ทางรายการจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับช่างทอผ้าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผู้มากฝีมืออาศัยในชุมชนเล็กๆที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ถักทอผ้ากะเหรี่ยงซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนและเป็นอีกหนึ่งความงดงามของภูมิปัญญาที่ควรได้รับการสืบสารให้คงอยู่ต่อไปความหมายของลวดลายและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในผ้าทอกะเหรี่ยงมีคุณค่าอย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
9: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่กันที่กลุ่มของช่างทอช่างปักผ้ากะเหรี่ยงที่นี่ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงให้กับรุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของงานผ้าทอกะเหรี่ยงและยังคงดูแลกลุ่มช่างทอที่ถึงเรียกว่าเป็นแม่ครูที่มีทั้งศักยภาพมีความสามารถและยังคงรักษาความดั้งเดิมของการทอผ้ากะเหรี่ยงและยังคงต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในสมัยใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับแม่ครูสมศรีค่ะแม่ครูสมศรีคะสวัสดีค่ะเชิญแม่ครูสมศรีแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
1: ชื่อสมศรีปรีชาอุดมการอยู่แม่หมิงปกติพ่อแม่ได้เรียกชื่อปกติว่าเหลือมุคือว่าได้อยู่กับชาวบ้านทอผ้าทีแรกนี่ทอผ้าเก็บไว้ใช้ผู้หญิงทุกคนเพราะทอผ้าเป็นเพราะว่าเสื้อผ้ามันทำให้ร่างกายอบอุ่นมันเป็นความรักของเผ่าพันธุ์ของเราเป็นเสื้อผ้าเสื้อนุ่งห่มเป็นมีความจำเป็นมากแต่แรกๆก็ตอนเด็กก็เรียนจากแม่แล้วก็แม่สอนให้ทอแล้วหลานมาก็ทำเป็นรายได้เสริมแล้วก็ผ้าพันปีหลวงมาสนับสนุนให้กลายเป็นรายได้แล้วก็หลานๆมาก็สืบทอดต่อให้ลูกหลานๆพอดีชั่วสมัยก่อนนี่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เนาะมันลำบากมากแต่หลานๆมาเสื้อผ้าก็มันเยอะเสื้อผ้าทำโรงงานทำอะไรก็มันเยอะเขาก็มันทำให้ชีวิตประจำวันอ่ะคนเราทำใช้น้อยลงแล้วก็เอาเสื้อยืดกางเกงวอร์มอะไรมาใส่แล้วก็คิดว่าเอ๊ะผ้าของเราลายของเราเราก็เป็นเราก็คือเราเพราะว่ามีท่านสนับสนุนให้ดูแลเราทีแรกก็ทอใช้ทอให้คนที่เรารักหลานมาก็กลายเป็นรายได้เสริมหลานมาก็กลายเป็นรายได้หลักเพราะว่าทำแปลงให้เด็กรุ่นใหม่ใช้ได้ด้วยบางคนอ่ะเป็นลูกปกยอแท้ๆยังไม่มีเสื้อปกยอสักตัวเลยฝากถึงว่าทุกคนก็ต้องมีเสื้อตัวแรกเหมือนว่าเราแจ้งเกิดเลยนะผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อเชวาผู้ชายก็ต้องเชโกพ่อแม่ต่อเสื้อให้ใส่บางคนอายุ5 6 4 7 4ยังไม่มีเสื้อตัวแรกเลยนะเหมือนว่าเราแจ้งเกิดว่าเราเป็นลูกของปกยอแต่ว่ามันมีความหมายทุกขั้นตอนทุกเผ่าพันธุ์ทุกชิ้นมันก็มีความหมายทุกอย่างเลยค่ะคือว่าใช้กับชีวิตปัจจุบันเวลามีงานเวลาสมัยก่อนใช้ทุกวันแต่ตอนนี้ใช้แค่วันที่3ครั้งอย่างที่เข้าโบกหรือว่ามีงานอะไรเพราะว่าเวลาเราไปไร่ไปสวนก็ต้องใช้ย่ามธรรมดาเนาะธรรมดาหรือว่าย่าหันยาวนี่เราไปทำบูมันมีสินสัตว์นะเนาะมีลวดลายมีคนเราสมัยก่อนเขาไม่ได้ดูที่หน้าตาเขาดูที่ลายผ้าดูที่ลายผ้าใครทำผ้าสวยใครใจเย็นนิ่งรายละเอียดแต่ตอนนี้อ่ะคือว่าย่ามปกติเนาะทำไปไกลไปรายได้เนาะย่ามปกตินี่ใบละ100-200จะทำให้เป็นหลักพันได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าใช้รายละเอียดมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะคือแม่สีหรือว่าแม่ครูสีเป็นผู้ดูแลช่างที่เป็นช่างฝีมือจะมีทั้งช่างปักมีทั้งช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในอดีตตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นผ้าเครื่องแต่งกายของพี่น้องปากกาเกยอแต่พอเด็กรุ่นใหม่เขามีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัยขึ้นทำให้ละเลยแล้วก็หันมาสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นของชาติพันธุ์ปากกาเกยอหรือกะเหรี่ยงเนี่ยน้อยลงก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสประจวบกับเหมาะที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพันปีหลวงในหลายครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยือนที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของท่านมาต่อยอดในวันนี้ทุกวันนี้เรามีกลุ่มช่างทอที่เป็นช่างฝีมือแล้วก็มีทั้งช่างปักช่างทอกี่คนคะที่ดูแลอยู
1: ่บางครั้งก็1-3คนบางครั้งก็ถ้าได้เข้าในเมืองบ่อยๆขายดีบ่อยๆก็7-8คนบางครั้งก็20-20คน
0: ในชุมชนตอนนี้ที่ดูแลอยู่มีกี่คน
1: ประมาณ24คนเพราะว่าช่วงที่ทางเกษตรเขาก็ไปทำเกษตรว่างก็มาทำงาน
0: เป็นอาชีพเสริม
1: ใช่อาชีพเสริม
0: หลังจากที่ฤดูเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มเรามีทั้งดั้งเดิมก็คือเสื้อของผู้ชายของผู้หญิงมีผ้าถุงแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆของนักท่องเที่ยวก็คือย่าม
1: ย่ามโบราณค่ะ
0: ย่ามนี้มีกี่ประเภทคะของที่นี
1: ่ก็ มันจะมีเยอะมากอ่ะ100ใบก็100ลายอ่ะค่ะเยอะมากค่ะ
0: เป็นย่ามขนาดเล็กเป็นย่ามขนาดใหญ
1: ่
0: ขนาดใหญ่ก็มีเลย
1: ใหญ่เพราะว่าอันนี้คือว่าใช้สมัยก่อนอ่ะมันไม่มีกระสอบเนาะใช้ย่ามใบใหญ่ในเลี้ยงครอบครัวได้ไงเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวฟักทองก็ใส่นี่ผัดหมูก็ใส่นี่ห่อข้าวก็ใส่นี
0: ่ใส่ได้ทุกอย่าง
1: หน่อไม้ก็ใส่เนี่ย
0: เสื้อผ้านมเด็กใส่ได้หมดเลยอันนี้เป็นย่ามของครอบครัวเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นย่ามที่เวลาออกงานออกงาน
1: นี่คือว่าย่ามหัน
0: ด้านหลังนะคะแต่ถ้าเป็นย่ามสมัยใหม่ที่มีลายประยุกต์เป็นลายกราฟิกอันนี้เป็นงานปักทั้งผืน
1: อันนี้งานปักทั้งผืนแต่ว่ามันจะได้
0: ผ้าพื้นคือผ้าทอใช่ไหมคะ
1: ผ้าทอเนี่ยขายประมาณ100-200แต่ถ้าทำใบนี้ก็เต็มเป็นหลักพัน
0: ใบนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ใบนี้
0: 5,500ใช้เวลาปักนานไหม
1: ก็ถ้าคงเก่งก็ประมาณสักครึ่งเดือน1เดือนประมาณน
0: ี้เดือนนึงได้ตังค์ 5,500
1: เพราะว่าไม่ได้ทําทั้งวันนะ
0: ค่ะ
1: ทําเพื่อที่เวลาว่าง
0: ทําในช่วงที่เวลาว่างแล้วลายนี้ได้มาจากไหนคะ
1: ก็คิดเองค่ะเพราะว่าอันเขาไปงานได้งานที่
0: เหมือนไปอบรมมาแล้วก็มีดีไซเนอร์แนะนําดีไซน์ใหม่ๆให้มันดูทันสมัย
1: ทีแรกนี่เราก็ใช้หลายสีแต่ว่าจะขายให้คนในกรุงเทพอะไรก็ยากก็เลยชาวบ้านเราก็มันทําสีใช้สีไม่เป็นก็เลยออกขาวดําอย่าเสื้อน้องเนี่ยขาวดําอันนี้ก็ขาวดําเนี่ยค่ะ
0: เป็นสีมาตรฐาน
1: ใช่
0: เป็นสีมาตรฐาน
1: จะง่าย
0: เป็นสินค้ายอดนิยมของกลุ่มณตอนนี้บ้านแม่มิงที่บ้านแม่มิงนะคะมีลักษณะเด่นเราจะเห็นได้ว่าลายปักจะมีลายคนจะมีรูปคนอยู่ด้วย ในงานปักอันนี้สื่อถึงอะไรคะ
1: อันนี้ลายโคมเนาะสมัยก่อนนี่เขาจะต้องทําคนตัวน้อยๆเนาะแต่ว่าเราพัฒนาคืออยากจะทําตัวใหญ่ๆ
0: ใส่เสื้อผ้าด้วยมีนี่เป็นคนตัวใหญ่ๆโอ้ที่นี่จะทําแบบไซส์ใหญ่เพื่อที่จะขายชาวต่างชาติเลย
1: ไซส์ใหญ่ใหญ่ๆด้วยอย่างเนี้ยทุกอย่างก็ลงที่ลายผ้า
0: ใหญ่หมดเลย
1: เราเกิดมาน่ะอยากจะทําควันดีไว้สักอย่างนึงนะเกิดมาชีวิตนี้อ่ะเพราะว่าน่ะวันนึงอ่ะเราอ่ะจะต้องตายนะแต่ลายผ้ามันไม่มีวัน
0: ยังอยู
1: ่ใช่แต่ว่าอันนี้เราก็คิดเองว่าถ้าเราตายเขาจะได้จดจำเราได้ว่าลายผ้านี้อันนี้นะคือว่าลายสามการคิดเองนะ
0: ชิ้นนี้มีโบราณมีชื่อลาย
1: อันนี้ลายโคมอันนี้ข้าบันไดอันนี้ไก่นี่เป็ดชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอันนี้หมูอันนี้กวางอันนี้ย่ามดอกบ้านมีทุกอย่างเลยเนี่ย
0: หนึ่งผืนรวมเป็นชีวิตของพี่น้องปากกาเกยออยู่ในนี้หมดเลย
1: อยู่ข้างๆเรา
0: เห็นพี่แม่ครูสิงพูดว่าลายผ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้ว
1: แต่ชีนี้ไม่มีวันตายมันจะทอด
0: แต่ลายผ้าก็ยัง
1: ลูกหลานจะได้จำเราได้ว่าอันนี้คือว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์ซื้อไปแล้วก็จะได้รู้ว่าชิ้นนี้ถ้าป้าสมศรีจะต้องตายนะจะได้สืบทอดได้ว่าจะได้จดจำได้
0: เป็นผ้าของป้าสมศรี
1: ค่ะ
0: เป็นผ้าของกลุ่มช่างทอช่างปัก
1: มาแล้วก็ต้องทำความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งอะไรนี่ค่ะ
0: เกิดมาต้องทําความดีให้ได้สักอย่างนึงเหมือนผ้าผืนนึงก็ต้องบอกเล่าเรื่องราวถึงแม้ว่าวันที่เราจะไม่อยู่แล้วผ้าผืนนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ตัดไปไหนนะคะ
1: ใช่
0: โอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากๆตามที่กลุ่มเองได้มีโอกาสถวายงานพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังคงเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องแล้วก็ยังคงมีพระราชกรณียกิจสําคัญที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการทอผ้าทุกวันนี้แม่ครูสมศรีและในกลุ่มของช่างปักช่างทอเองได้น้อมนำพระราชปณิธานหรือคำสอนแนวคิดใดที่ยังคงยึดถือไว้เป็นแนวทางในการทำงานสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: และตอนนี้จะให้เด็กรุ่นใหม่จะทำยังไงให้เด็กจะไม่ลืมรากของเราคือว่าทุกวันนี้จะใส่กางเกงวอนสวยไหมสวยจะใส่กางเกงยีสวยสวยไหมสวยใส่ได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่สำหรับเราชุดของเราเสื้อผ้าของเรามันก็เราก็เป็นเราก็คือเราไปไหนเราก็มั่นใจแต่บางคนนี่เสื้อตัวเองแท้ๆนะเวลาเข้าห้างไปไหนไปสนามบินไม่กล้าใส่แต่จริงๆนี่ถ้าเราใส่นะมันบางคนว่าเราก็ถ้ามั่นใจอ่ะอยู่ที่ไหนก็ใส่ได้
0: ก็คือว่าแม่สิก็ต้องการที่จะบอกว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ภูมิใจเนา
1: ะ
0: ภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาติพันธุ์ปากกาเกยอสวมใส่อย่างมั่นใจไม่ว่าจะสวมใส่ไปที่ไหนก็แสดงให้เขารู้ไปเลยว่าเราคือกะเหรี่ยงปากกาเกยอด้วยการสวมใส่เสื้องานปักงานทอที่สวยงามใส่เข้าคู่กับ กระเป๋าย่ามที่เป็นอัตลักษณ์และจะดียิ่งขึ้นถ้าในวันนี้คนรุ่นใหม่หันมาทอผ้ากะเหรี่ยงให้สืบทอดต่อไปแล้วก็สืบสานงานปักดีไซน์ออกแบบให้ทันสมัยทำให้ผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอของชุมชนแห่งนี้ยังคงอยู่ไม่สูญหายไปใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าทอกะเหรี่ยงจากแม่ครูช่างปักช่างทอผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงสืบทอดสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ให้กลุ่มช่างยังคงมีความภาคภูมิใจและสานต่อรากเหง้านี้ให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากเรื่องราวของช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในชุมชนแม่แจ่มเราได้เห็นถึงคุณค่าของผืนผ้าที่ไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนตัวตนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนการสืบสานองค์ความรู้เหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาอัตลักษณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดวันนี้เราจะพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่บ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในหมู่บ้านบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยี่ยมเยือนประสบกรณิกรถึง2ครั้งและทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนขึ้นซึ่งช่วยพลิกฟื้นชีวิตของชาวบ้านปางขอนติดตามรายละเอียดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: การคัดและบรรจุเมล็ดกาแฟอบแห้งหรือเมล็ดกะลาของวิสาหกิจชุมชนอาขาปางขอนของบ้านปางขอนหมู่7ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคือหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนเป็นภาพปกติของบ้านปางขอนซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าชั้นดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งที่บ้านปางขอนแห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชยาเสพติดที่ถูกพลิกฟื้นจากการปลูกกาแฟจนหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเป็นผลจากการร่วมกันพัฒนาทั้งวิธีการปลูกและการแปรรูปเพื่อจำหน่ายระหว่างชุมชนและโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
1: ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นราษฎรที่ปฏิบัติงานในสถานีมาเกือบ20ปีแล้วครับก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาดำริที่เราปฏิบัติงานอยู่เพราะในพื้นที่จะเป็นทุกอย่างให้เราไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างความรู้นะครับอะไรขาดหรืออะไรเราก็สามารถไปเรียนรู้จากในโครงการได
0: ้โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยเมื่อวันที่13มีนาคม2545ส่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นบริเวณกว้างและมีการปลูกพืชยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนและมีราษฎร3หมู่บ้านที่แผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอาจทำให้แหล่งต้นน้ำถูกทำลายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บริเวณดอยเกี้ยเพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ให้คนกับป่าได้อยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
2: พวกท่านมุ่งเน้นที่จะให้ราษฎรเนี่ยมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคงครั้งเสด็จครั้งแรกพระองค์ท่านก็ตรัสว่าให้โครงการเนี่ยสอนชาวบ้านในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ด้วยค่ะ
0: โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนมีชุมชนร่วมโครงการ5หมู่บ้านจำนวนมากกว่า 1,900 ครัวเรือนโดยมุ่งเน้นการศึกษาการปลูกพืชเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรในโครงการทั้งการปลูกพืชผักเมืองหนาวการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟและการแปรรูปซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการได้เป็นแหล่งทดลองลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับราษฎรในการทดลองปลูกให้ความรู้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแรกของการปฏิบัติงานโครงการได้จ้างราษฎรเพื่อทำงานและศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรของราษฎรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2: พอเขาเข้ามาเรียนรู้งานในโครงการเนี่ยพอเขารู้หน้างานรู้การดูแลการดูแลรักษาการบำรุงรักษาหลายๆอย่างไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปกลับไปปรับใช้ที่บ้านแล้วก็ไปขยายผลต่อให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือลูกเด็กเล็กแดงที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้เข้ามาทำงานค่ะแล้วเราณปัจจุบันเราไม่มีการจ้างงานตรงนั้นแล้วหรืออาจจะมีบ้างก็ให้เล็กน้อยแต่เรายังส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆหรือวิธีการดูแลรักษาใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะจัดอบรมให้กับชาวบ้าน
0: ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนได้พัฒนาต่อยอดสร้างพื้นที่ปลูกและรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการโดยมีหลักการสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับราษฎรเพื่อร่วมกันดูแลผืนป่าต้นน้ำที่แสนสำคัญและเป็นพระราชปณิธานที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งต่อให้กับราษฎรที่เป็นดั่งลูกของพระองค์
2: วันนี้ที่เราเห็นน่ะเราเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเราเห็นความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งมันก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน
3: ด้วยคำพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็ชาวบ้านปางขอนทุกคนทุกคนเรือนก็ต่างปลูกต้นไม้ดูแลพื้นที่ป่าดูแลต้นน้ำเป็นอย่างดี
0: โคร ครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนนับเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในประสบกรณิกรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูธรรมชาติผ่านการปลูกป่าในใจคนให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
4: จากช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: แม่จื้อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายตีนจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จำได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกต้องไปที่แม่บวนณตอนนั้นนี่ยอมรับว่าดีใจขนาดแล้วบ่เคยเนาะดีใจจนบอกบ่ถูกแต่ก็เพิ่นเข้าถวายเพิ่นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายไม่ได้เป็นผ้าถุงผ้าตีนจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะว่าเฮาบ่มีตีนจกไว้แต่แม่ซอยไปเพิ่นตักที่แม่ซอยแล้วเพิ่นใจแม่มาถามที่เฮาซอยเพิ่นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาซอยเนาะเฮาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่เพิ่นหันเฮาซอยเพิ่นสนใจที่เฮาซอยดีใจบอกว่าโทก็หวังว่ารุ่นลูกหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบัดจบแค่แม่นะแม่นั่นจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังมันจะอยู่ทางหลังอยู่ใต้ต้นไม้จําได้อยู่แต่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังตอนนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทําเพิ่นเฮาทําและทรงแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพ.ศ. 249จาก2549
4: คุณผู้ฟังคะจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปี่ยงตั้งสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยคะแนน145เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ รับ Gastech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
11: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียง
16: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระที่3สว.ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังพลร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570แต่ไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
15: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมชี้แจงทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี2570ด้วยคะแนนท่วมท้น
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกรณีที่ฝ่ายค้านยกประเด็นเรื่องหัวเลือกสว.ขึ้นมาอภิปรายอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนตามกระบวนการทางสภาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องอุปสรรคหรือการสะดุดทางการเมืองยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการประจำส่งผลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
15: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนพร้อมแจกคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี
18: ้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะ ได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: กำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล้เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย

0: ไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
7: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของวัยเก๋าซะบ้าง
6: วัยเก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ

0: ีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
1: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิงเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อ

อสู้ช่วงของเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับเรื่องของการเกษตรเนาะพี่น้องหลายคนก็ทำเกษตรฟังรายการดีเจแดงไปก็เป็นกำลังใจให้กับสุภูสุคนกันแล้วกันเรื่องของอาชีพเกษตรเนี่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นว่ามันสิมีแต่ความทุกข์ยากปากมองสันบ่มันสิสบายใจบ่ได้ตีเกษตรนะเนาะฟังดีเจแดงไปก็เอาแต่เรื่องสบายใจกันแล้วกันให้มีความสุขนะมันสิสุขได้ยังไงดีเจแดงนั่งฟังเจ้าบ่อยู่ถึงคอยกับอุกอังเอาพะแห้งหนีทกสกองเอเลยอยู่หนีก็ส่วนหนีล่ะเนาะหนี้สินเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ไม่เกี่ยวกับลูกหนี้พี่น้องท้องไม่รอดไปให้เจ้าหนี้ปวดหัวตายเพิ่นเขาเป็นหนี้เขาเจ้าไหมเนาะเขาเจ้าเผลอเอาเงินให้เขายืมหน่อยไหมเขาเสียไปขึ้นตอนไหนก็เรื่องของเขาแล้วเห็นปะเขาขึ้นซาเขาก็เสียดอกหลายส่วนว่าขันขึ้นเร็วกับเสียดอกน้อยกับประมาณนั้นละพี่น้องนะขึ้นมาตามสัญญาเขาเจ้ากับมีดอกเบี้ยปั๊บกับประมาณนั้นขันสูงไว้กับว่าเป็นยังกับไม่ต้องไปขึ้นกับเอาเงินมาบริหารจัดการคิดอย่างให้มันสบายนี่แหละโอ้ยเมียนแล้วสิมาเมื่อเกิดเขาเจ้าก็สิบ่มายึดที่ไข่ตีวัดว่าก็ถ้าเป็นธนาคารเนาะธนาคารที่เขาเจ้ารับจำนองที่ดินเนี่ยครับพี่น้องมันมีอยู่สองกฎหมายเนาะเรื่องของที่ดินเมื่อนี้บอกเรื่องที่ดินสู้ฟังเรื่องของที่ดินก็คือเรื่องของการจำนองกับการขายฝากคันจำนองเนี่ยโอ้ยเอายากเติบใช่พี่น้องดีเจแดงสิบอกสู้ฟังแต่ว่าคันขายฝากเนี่ยเซ็ตเลยคันนี้ตอนที่พี่น้องไปขายฝากนี่สมมุติขายฝากกับสิบ่ได้ขายฝากกับสถาบันการเงินน่ะเพราะว่าธนาคารเขาเจ้าบ่รับขายฝากบ่มีสถาบันการเงินใดเฮ็ดสัญญาขายฝากกับพี่น้องเด้เขาสิเฮ็ดแต่สัญญาจำนองโฉนดอยู่ข้างหลังโฉนดเขาสิพิมพ์ว่าจำนองแต่ว่าเฒ่าแก่นี่เด้เฒ่าแก่นี่ส่วนมากเฒ่าแก่เขาสิบ่ค่อยจำนองเด้คันดีเจแดงเป็นเฒ่าแก่น่ะมีเงินเป็น100ล้านเปิดให้พี่น้องมายืมเงินเนี่ยเอาโฉนดมาแลกเอาเงินเนี่ยอยู่หลังโฉนดดิเจแดงนี่ขายฝากอย่างเดียวเด้พี่น้องกฎหมายขายฝากเป็นกฎหมายที่คันเว้าเรื่องแบบเป็นแต่สร้างกับเป็นแต่สร้างในกฎหมายก็ได้เพราะว่าอันพี่น้องนี่เกษตรกรส่วนมากกับบ่รู้นะเวลาเอาที่ดินไปเอาเงินเขาเจ้ามากกับบ่รู้ว่าจะของไปขายฝากพร้อมเด้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของพี่น้องเกษตรกรนี่แหละก็ไปแล้วแต่เฒ่าแก่เพิ่นสิว่านั่นเถาะมันอยากได้เงินเดือดร้อนหลายอยากได้เงิน 300,000 ก็เอาโฉนดหอบโฉนดไปที่50ไร่60ไร่ไปเฒ่าแก่เพิ่นก็อ้าวว่าหยังเดี๋ยว

สำนักงานที่ดินเฮาเพิ่นก็จัดกันจะมันหยังแหละเฮาบ่อ่านเนาะมีผู้ใดอ่านเด้พี่น้องเกษตรกรก็ย่าบ่ได้เงินก็บ่ปากบ่เว้าแล้วบ่เถียงบ่ถามแต่ความเนาะอยากได้เงินหลายนะสุดท้ายชนวนไปนั่นกลายเป็นสัญญาขายฝากขายฝากนี่อันตรายมันอันตรายหม่องไหนขายฝากคือขั้นที่ที่ครบกำหนดสมมติเฮาไปเฮ็ดสัญญาไว้เฮากับบ่รู้ดอกมันขายฝากเฮาเข้าใจว่าเฮาไปจำนองนั่นล่ะเอาไปจำไว้ครับเฒ่าแก่เพิ่นจังซี่นะอันนี้มันคือสัญญาขายฝากคดีสัญญาขายฝากอยู่ข้างหลังมันอาจสิเขียนว่า6เดือนต้องเอาเงินมาใช้หนี้เคลียร์กันไปแล้วคันบ่เคลียร์6เดือนโอนไปทีเขาเจ้าเลยแม่พี่น้องโอนได้เลยแหมบ่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันยุ่งยากเด้เฮ็ดสัญญาขายฝากไว้ปีนึงครบกว่าปีบ่มาใช้ติทีแปลงนี่งามคักโอ้อยากได้หลายดีเจแดงเป็นเฒ่าแก่นะโอ้น้ำลายไหลหยดๆอยากได้ทีแปลงนี่หลายพอครบปีปุ๊บดีเจแดงก็ไปโอนเอาเลยพี่น้องบ่มาใช้ผิดนัดมื้อเดียวโอนเอาเลยเด้พี่น้องอันนี้คือกฎหมายขายฝากเด้ห้ามไปเฮ็ดขายฝากเด็ดขาดอย่าพากันแบบไปแบบประมาณว่าเฮ้ยมันได้นะมันหาเงินมาขึ้นเขาได้ยืดดอก6เดือนนี่ได้ยืดดอก7เดือนนี่ได้ยืดดอกสิไปอิสราเอลนี่แม้ปีนึงน่ะสิมีเงินมาขึ้นเขาเจ้ายืดดอกห้ามเด็ดขาดนี่พี่น้องอันตรายมากในเฮ็ดขายฝากเพราะฉะนั้นเอาใบโฉนดที่ดินเจ้าของไปป้อนให้ผู้ใดก็ตามเพื่อสิเอาเงินเขาเจ้านี่ก็ต้องระมัดระวังถามกันให้ดีคุยกันให้ดีสอกันให้ดีว่าอันโฉนดที่สิไปสำนักงานที่ดินนํากันนี่ไปเฮ็ดสัญญาอีหยังเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นขายฝากหรือว่ามันเป็นจำนองต้องมั่นใจเด้ถามเจ้าพนักงานที่ดินเพิ่นให้ดีอันหัวหน้าอีฉันกำลังสิเซ็นนี่มันเซ็นหยังนี่ถามดีๆเด้เขาเจ้าก็สิบอกดอกอ๋อยายมาจำนองที่ดินอ๋อยายมาทำสัญญาขายฝากคันขายฝากนี่ถอยเลยจะเซ็นเด้อมันบ่มีทางที่สิหาเงินมาขึ้นให้ท่านเด้พี่น้องไปยืมมันก็เจ้า 600,000 500,000 เสียเงินเสียมาขึ้นเจ้าคือมันเป็นการเหมือนแท่งพนันเลยได้ขายฝากคือมั่นใจว่าหามาขึ้นได้แท้นะขายฝากบ่มีพลาดเก่งหลายนะหาขึ้นได้แท้ล่ะจักเดือนละ6เดือนแต่ฮะเอาทีมูลค่าเป็น10ล้านไปเฮ็ดขายฝากไว้ 600,000 ก็มีผู้ลงคนก็ได้พอครบกําหนดปุ๊บเสร็จแล้วเขาเจ้าก็โอนเอาเลยแล้วในอดีตน่ะพี่น้องฮู้ว่าในอดีตมันมีประวัติเยอะแยะเด้ในอดีตผ่านมาเป็น10 20ปีอันนี้เว้าปืนหลังสมัยก่อนอดีตน่ะฮอดย่ามปุ๊บนี่ครับดีเจแดงเป็นเฒ่าแก่ให้พี่น้องยืมเงินเหมือนว่าสัญญาไว้6เดือนว่าจะมาไถ่ถอนคืนนี่เนาะฮอด5เดือนอีก 28มื้อนี่ดีเจแดงเหลือหนีไปเที่ยวเมืองนอกพุ่นล่ะหนีเลยล่ะครับเพื่อบ่ให้พี่น้องมาไถ่คืนได้อ่ะนะพอกลับมาครบ6เดือนปุ๊บดีเจแดงก็ไปโอนเอาเลยอันนี้คือกฎหมายขายฝากในอดีตเนี่ยปัจจุบันเขาก็แก้กฎหมายซอยแน่แล้วล่ะคือถึงแม้ดีเจแดงสิคืนรถหนีไปดีเจแดงปิดเงียบบ่ให้พี่น้องมาหาเลยเพราะสิครบ6เดือนแล้วแน่สิได้ยึดเอาเลยนะพี่น้องกันไปปุ๊บดีเจแดงปิดเงียบไปอำเภอเลยไปว่างทรัพย์ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าไปว่างทรัพย์ไปหาเจ้าหน้าที่อยู่อำเภอมาว่างทรัพย์เพราะว่าอีฉันไปขายฝากกับดีเจแดงไว้ดีเจแดงแลนหนีก็ไปว่างอยู่อำเภอได้อันนี้สิบ่ถูกยึดพอดีเจแดงบ่มีสิทธิ์ยึดแล้วเพราะว่าพี่น้องเอาเงินไปว่างไปแล้วนี่คือกฎหมายขายฝากเนาะแต่ว่าคันเป็นสถาบันการเงินของว่าเป็นของรัฐดิของรัฐนั่นล่ะหรือว่าสถาบันการเงินเอกชนทั่วไปเนี่ยเขาเจ้าสิบ่เฮ็ดขายฝากเพราะว่าจักบ่มีผู้ใดเฮ็ดขายฝากจักเที่ยได้ล่ะเขาสิมีแต่จำนอง ขออภัยครับจำนองที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันจำนองที่เพื่อเป็นหลักประกันหนี้ที่ไปยืมข้าเจ้าอันนี้คือจำนองอันจำนองนี่ยึดยากได้มาตั้งที่เนี่ยนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าเป็นยังเฒ่าแก่ถึงบ่มักจำนองว่าดีเจแดงให้คนยืมกันดีเจแดงก็บ่ให้จำนองคือกันดีเจแดงก็สิให้ขายฝากคือกันเด้อันนี้เว้าเรื่องคนเฮ็ดธุรกิจการเงินบ่ล่ะแต่ว่าคันเป็นบริษัทไฟแนนซ์คันเป็นธนาคารข้าเจ้าสิรับจำนองจำนองนี่ปุ๊บบ่ล่ะก็สมมติไปตรวจที่เรียบร้อยแล้วปุ๊บไปสำนักงานที่ดินแล้วปุ๊บจดจำนองกันว่าเอาสิจำนองกัน 800,000 เด้ออันนี้คือวงเงินจำนอง 800,000 ก็ไปขอกู้เงินเขาเจ้าสัก 3-400,000 เพื่อประกันหนี้ที่แปลงนี้มันมีมูลค่า 800,000 ไปกู้กันสัก 2-300,000 ผ่านไปปี2ปีมันมีเงินใส่เขาเจ้าธนาคารหยุดบ่ทันได้เด้
ยึดยากเติบเด้ขันทำนองนี่ยึดยากเติบเด้ยึดยากมากธนาคารก็ต้องมีกระบวนการทวงถามนี่เหตุหนังสือติดตามนี่ว่าไหนพวกผมยังคอยไปบังคับจำนองภาษาเขาไปยื่นบังคับจำนองเสร็จแล้วค่ะอันไปบังคับคดีไปขายทีถ้าเหมือนนี่ขึ้นศาลเหมือนได้พี่น้องขึ้นศาลศาลก็ออกหมายบังคับคดีให้กองกรมบังคับคดีเพื่อกระสิบประกาศขายทีพี่น้องไปยืมเงิน 300,000 แต่ว่าทีมูลค่าเป็นล้านบังคับคดีกระสิบไปขายตามกติกาบังคับคดีเพื่อนละเพื่อนสิขายจักบาทขายได้สมมติขายได้ล้านหนึ่งมีหนี้อยู่ 300,000 บังคับคดีกระสิบเงิน 300,000 ไปใส่สถาบันการเงินชุมชนโอ้สถาบันการเงินชุมชนบริษัทไปใส่สถาบันการเงินที่พี่น้องไปยืมมากส่วนเหลือเขาจะเอาเสียคืนให้พี่น้องเห็นป่ะอันนี้ข้อดีของการจำนองเนี่ยเหลือทีมูลค่าเป็นล้านผมน้องไปยืมแค่ 300,000 นึงขายได้ล้านนึงก็เอา 300,000 ไปใส่หนี้ซะ 700,000 ก็สิเอาคืนให้อยู่ดอกแต่ว่าจำนองนี่คือห้ามหือเขาสิเอาไปขายเพื่อเขาจะได้เงินคืนข้อดีของจำนองกับขายฝากประมาณนี้ล่ะเพราะนั้นเรามาระวังผู้ใดมีทีมีทางทำการเกษตรจะของอย่าเผลอไปขายฝากเด็ดขาดเนาะมีทีทำมาหากินพี่น้องโอ้ยบ่มีทางอดตายคันมีทีเพราะฉะนั้นต้องครอบครองทีทำกินให้ยาวนานที่สุดยึดทีเอาไว้ให้โดนที่สุดอย่าเผลอไปขายทีเด็ดขาดอย่าเผลอไปให้ผู้อื่นเขายึดทีเด็ดขาดเพราะว่าการไปเอาทีขึ้นเนี่ยครับพี่น้องดีเจแดงกาเว้าเลย 90% บ่มีทางได้เอาขึ้นดอกพอทีแปลงไหนมันมีมูลค่าหลายเด้การที่สิไปเอาทีขึ้นนี่ไปหาเงินจากไสแหละครับมาซื้อทีขึ้นมันยากเติบเด้ครับหันผู้ใดบ่ไหวอีหลีเนี่ยยากขายเด้ครับต้องพ่นสู่เอาเพราะมันเป็นหน้าผืนเดียวที่สิทำมาหากินจากของสู่เอานะขันสู่ถือท่ามันกันสนาเลือดมาสุขคนนั่นแหละวิธีการสู่จากไหนสู่แบบเริ่มต้นจากนี่น้อยเฮานี่ล่ะเริ่มต้นจากว่าต้องคิดยังหลายดอกก้มหน้าก้มตาเฮ็ดไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองดีเจแดงบอกพี่น้องเกษตรกรทุกคนเนาะคันบ่มีรายได้สิไปย่างหยังก็ไปปลูกผักกัดจองขายนะหัวเราะดีเจแดงอีกเด้อไผสิมาซื้อผักกัดจองว่าซั่นเจ้าค่าคืดอยู่เนาะบ่ให้คืดให้ไปเฮ็ดรถเดี๋ยวก็มีคนซื้อเองแหละภาษาปลูกเก็บป้ามัดแล้วก็ขี่รถออกบ้านมันก็ได้ขายเองน่ะไผสิซื้อค่าก็สงสัยอยู่ครับคันสงสัยมันก็บ่ได้เห็นจักเทื่อแล้วมันก็บ่เกิดผลแล้วตามเหตุปัจจัยล่ะสร้างเหตุปัจจัยปั๊บมันก็เกิดผลลัพธ์ปั๊บก่อนแล้วเฮาก็ได้พบลัพธ์ผลลัพธ์ทันทีน่ะปลูกอัน ประกาศหินปลูกปุ๊บก็ใหญ่เฮาสร้างเหตุแล้วเฮาไปปลูกเนี่ยใหญ่เสียเฮาก็ไปถอนมาก็สร้างเหตุปัจจัยแล้วล้างน้ําก็สะอาดเอาเสียบบัดแล้วก็ขี้เข้าบ้านสร้างเหตุปัจจัยไปที่ละเลืองที่ละเลืองสุดท้ายก็ได้เงินเข้ากระเป๋าเพราะฉะนั้นอย่าคิดหลายยังคงยืนยันได้พี่น้องว่าขันสิเฮ็ดหยังนี่อย่าไปหาแลนหาตลาดไผสิซื้ออย่าไปถามครับให้ปลูกก้อนรถเฮ็ดเลยความลับมันคือการลงมือทำลงมือทำคือคำตอบปีเฮ็ดก้อนจะค่อยว่ากันไผสิมาซื้อน่ะจะค่อยว่ากันแล้วผู้ใดสิซื้อล่ะฮะปลูกแล้วบ่มีคนซื้อน่ะเมื่อยดีเจแดงบ่เคยพอดอกคนปลูกแล้วบ่เคยมีคนมาซื้อนะมีเหมือนแต่ละว่าแต่เฮ็ดเนาะสำคัญคือให้ไปเฮ็ดเพราะหลายคนตอนนี้เงินบ่มีใส่จักสิจับสิบายใส่ให้ก้มหน้าก้มตาเฮ็ดนะบ่ต้องไปถามดอกมันสิได้เงินจักบาทแล้วก็บ่ต้องไปสงสัยดอกว่าหนี้ 300,000 ปานใดมันสิแล้วคันสิมันค่าปลูกปลาคมน้ำขายอยู่เสียปลาคมน้ำนี่ก็ทำเงินได้พี่น้องอย่าว่าอย่าดูถูกเด้ปลูกปลาคมนี่แหมเฮ็ดนานปลาคมลงมาบางทีแล้วเป็นยังคือบอกว่าได้เงินมันได้เงินย้อนมันบ่มีคนเฮ็ดดีเจแดงจำตลอดเด้ให้ซ้อมพี่น้องในหมู่บ้านผู้ใดบ่เฮ็ดเลยมื้อนี้คุณแม่สุภัตราเพชรลุงบ้านโน่นกล้วยหอมตำบลบางแฮดอำเภอบางแฮดนี่ล่ะอีแม่เราบอกว่าเฮ้ยปลูกผักอัน ผักเสียนขั้นสมขายดีครับไพ่ซี่โซนเอาเงินนะปลูกผักเสียนขั้นสมซื่อๆเห็นป่ะอย่าไปดูถูกเด้ผักเสียนแม่สุภัตตาเราสั่งผงดำกาแดงของดีเจแดงไปสีดผักเสียนคนว่างามอัศจรรย์มาสั่งงามคักงามแน่เห็นว่าสีดผักเสียนงามผู้ใดปลูกหยังก็ตามเอาผงดำกาแดงดีเจแดงไปสีดงามเหมือนผู้ใดบ่ถอนหญ้านี่หญ้างามพร้อมเด้ปลูกเขานี่คือกัน
คันสิอยากไปสีดเข่าปุ๊บเนี่ยครับหญ้าเต็มให้หน้าเจ้าของอยู่ไปสีดหญ้าง่ามคือกันเด้มันบ่เลือกชนิดเด้ผงดำกาแดงมาตั้งถือใบไม้ถือใบพืชง่ามเหมือนง่ามอัศจรรย์พักเสียนก็ยังง่ามเลยไปปลูกพักแป้นคันสมพักแป้นขายแล้วเบิ่งติล่ะนอกจากสมพักเสียนสมพักแป้นนี่แหละขายดีเนาะอย่าดูถูกล้องเฮ็ดเบิ่งพี่น้องนางฟ้ามีเจแดงมันก็อาสิโอ้ยบ่แล้วนี่แล้วคันสิมาคันสมพักเสียนขายให้โทรไปถามคุณแม่สุภัตตาแม่เอาเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยบ้านน้องกล้วยหอมเนี่ยตำบลบริหารอำเภอบริหารขอนแก่นเท่าเนี่ยมันปลูกผักเสียนขายผลไม้ขายดีครับมื้อนี้บ่ค่อยได้ไปขายเป็นหยังคือบ่ได้ขายเหยียบตะปูว่าซั่นสมผักเสียนบ่ได้ไปขายสมผักเสียนแล้วยังเหยียบตะปูซั่นสั่งอันผงแดงกาดำแน่ว่าซั่นโทรมาสั่งดิเจแดงป่านนี้ใส่มาตั้งหลายแล้วยังจำซื้อกันบ่ได้อยู่ผงดำกาแดงนี่พี่น้องว่าเป็นผงแดงกาดำซองละ295บาท4ก็มาสิมี10ซองน้อยซองน้อยล่ะผสมน้ํา20ลิตรเอาไปสีดผักนั่งอังหญ้าสีดหยังก็งามสีดเข้าก็งามเนาะตัดสินใจได้เพราะมันมานั่งสงสัยได้ว่าดีเจแดงมาหลอกขายว่าหลอกขายจังได๋เอาของพอดีมาขายมันก็ถึงพี่น้องเอาควันเหมาะหัวตายท่านล่ะแล้วอีกสําคัญคือกันของพอดีเนี่ยขายไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันเมียบ่มีผู้ใดซื้อเทื่อที่2ดอกกันใส่แล้วบ่ดีเห็นป่ะเนี่ยกะละตีเลยได้เลยลูกค้าขาประจำหลายคนสร้างมาตลอดเนาะผงดำกาแดงนะพี่น้องนะขายของก่อนบัตรทีเดียวผงดำกาแดงอ่ะมันเป็นแบบไหนมันเป็นผงสีดำๆนะพี่น้องเอื้อนว่าเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้เอื้อนว่าสารกระตุ้นเซลล์พืชก็ได้เนาะมันเอาไปละลายน้ำละสีดเราก็พืชก็สีงามนะสีดได้กับพืชทุกชนิดพี่น้องสีดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตมันไปซอยเห็ดยังซอยกระตุ้นการสั่งคอร์ฟิลเหตุให้มันจะเริ่มเติบโตได้ดีให้มันแข็งแรงซอยให้พืชมันแตกกอได้ดีเข่าคันไปสีเข่าก็แตกกอดีแตกกอหลายมันก็มีต้นหลายมันล่ะมันก็ได้ห่วงหลายก็ได้ผลผลิตหลายนั่นแหละเนาะซอยกระตุ้นให้พืชมันสามารถดูดซับสารอาหารในพื้นดินขึ้นมาใส่ประโยชน์ได้หลายขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มผลผลิตบำรุงหน่วยผู้ใดปลูกบักสีดาจังสีเอาไปสีกับสีงามหน่วยงามหน่วยใหญ่จังสีเนาะแล้วก็เสริมภูมิต้านทานโรคพืชก็สีแข็งแรงสู่โลกได้เพราะมันว่าไปขาเชื้อโรคเนี่ยไปเฮ็ดให้พืชแข็งแรงแล้วมันเวลามันมีโรคมันก็สิบ่ป่วยน่ะนะเนาะนี่ล่ะผงดำกาแดงสารเสริมประสิทธิภาพพืช1ซอง295บาทพี่น้องโปรโมชั่น2ซองแถม1ซองผู้ใดว่าท่านเสียใจก็สั่งซองเดียวไปก่อนซองละ295บาทแต่ว่าคันจะได้ของถือก็2ซองแถม1ซองเนาะนะ2ซองก็590บาทแถมให้อีกซองนึงตกซองนึงมาถึง200บาทนะผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์พี่น้องโทรมาสั่งได้นะหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824คันว่าท่านกระถาฟังสปอร์ตแล้วก็เตรียมจดกันละกันหาผักกงผักกามาหาโทรศัพท์เตรียมจดเบอร์โทรเนาะอย่าโทรมาสร้างหลายแล้วดิจิแดงทรงนำพระท่านเพราะมีเบียกประจำมีเบียกประจำมีงานประจำอยู่แล้วนะก็ทยอยทรงไปให้ได้ผู้ใดสันซาเนี่ยอย่าจมนะตอนนี้ก็ออเดอร์กับเขามาหลายขอบคุณพี่น้องสุภูสุก้นที่เอาไปมีบางคนโทรมาบอกขอเป็นตัวแทนจำหน่ายประจำอำเภอนี่เดี๋ยวบ่ต้องหรอกเนาะดิจิแดงสิขายพูดเดียวนี่แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาพักจะข้าวหนึ่งฟังจากหนึ่งงานเพลงเดี๋ยวช่วงหน้าเขากลับมาพี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: าสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงเพชรชัยสงครามดำเนินรายการผงดำกาแดงนี่แหละพี่น้องบอกว่าเป็นปีแล้วสื่อสร้างผงแดงกาดำเนี่ยมาสั่นมันก็จำยากกันเนาะผงดำกาแดงมาสั่นมันต้องผงแดงกาดำเนี่ยสั่นเอาทัศน์สีเอื้อนนะท้อแต่จริงๆมันคือผงดำกาแดงดีเจแดงเป็นคนตั้งชื่อเองไปสั่งโรงงานไปคุยกับโรงงานบอกผลิตให้แน่นะดีเจแดงเลี้ยงเกษตรเนาะกับสีหูอยู่จังน้อยดอกว่าเอาอีหยังใส่อีหยังเอาอีหยังใส่อีหยังมันจังค่อยงามน่ะนะสั่งโรงงานเพิ่นผลิตบอกว่าเอาอันนี้ใส่เอานี้ใส่โรงงานบอกว่ามันสิใส่หลายแต่มันบ่เปลืองเด้อเอารอดให้พี่น้องได้ใส่ของดีไปรอดสินะมาจัดรายการบ่ได้มาจัดรายการหาเงินเด้อเนี่ยขายของเพื่อได้จัดรายการบ่มันจัดรายการเพื่อสิขายของเนาะขายพ่อเองเงินได้ครับมาจ่ายขายเวลาเพื่อนนี่แหละพ่อได้มามานั่งว่าๆให้พี่น้องฟังนี่ล่ะผงดำกาแดงประกอบไปด้วยอะไรมันทำไมถึงงามผู้ลงก้นอาจจะสงสัยเนาะ4ตัวหลักๆที่ดีเจแดงใส่เข้าไปในผงดำกาแดงก็คือกรดอะมิโน24ตัวซึ่งมันจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอ่ะเนาะแล้วก็มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติแล้วก็บวกกับสารสกัดจากสาหร่ายทะเลเนาะสารสกัดจากสาหร่ายทะเลเพิ่นมีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นการขยายเซลล์เจริญเติบโตของพืชอ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็มีสารขี้เหล็ดเพื่อซอยในเรื่องของการปกป้องการสูญเสียธาตุอาหารของพืชทั้งเสีย4อย่างเอาผสมของเข้ากันปุ๊บพี่น้องเอาไปใส่ปุ๊บไปไหว้บ่อยากผ่าอันนี้ก็เว้าคือจังเว้าคีโมพี่น้องว่าก็เอาไปใส่เบิ่งติล่ะภาษาซองละ295บาท1ซอง1ซอง1 295บาท4ได้ฮอด10ไร่ผลกันเป็น4หน้าทีเดียวได้เด็ดแต่ถ้าบ่ได้มีหน้าหาไร่สิได้2เทียแบ่งเอาเนาะคันมีหน้า2 3ไร่นี่ก็สิได้4เทียหาเทียพุ่นอ่ะอันนี้ก็ไปฉีดวังนึงหั่นคุณแม่บอกว่าสิเอาไปฉีดเข่าแม่ดีเจแดงมาใส่อันเอาใส่กับบั้งฉีดได้บ่ว่าซั่นว่าไอ้ผู้ใดสิไปฉีดได้หน้าเป็นธงสิไปใส่บั้งฉีดจังได๋ไปหาเคียงสะไพ่หลังมาเนาะเคียงสะไพ่หลังก็เอายางฉีดเอาคันบ่มีอีหลีก็ไปจ้างคนฉีดเนาะเพิ่นว่าเพิ่นไปฉีดผักเสียนเพิ่นงามหลายว่าซั่นแต่ว่าคันอยากฉีดหน้าฉีดได้บ่ฉีดได้สีได้เหมือนมันต้องเป็นพืชฉีดได้ทุกระยะการจะเริ่มเติบโตแต่ละแล้วก็งามอัศจรรย์พิษหูพิษตามาสั่นต่อไปพี่น้องบ้านฟางนี่สร้างกือหนึ่งนะครับตอนนี้ขอบคุณพี่น้องบ้านฟางอะไรเป็นข้าวเป็นกระแสไปแล้วล่ะว่าปาดผงแดงกาดำขึ้นดีครับเพราะเป็นผงแดงกาดำผงดำกาแดงเนาะพี่น้องมันแห้งแต่ใส่หลายพี่น้องทักษะข้าวก็ขอบคุณหลายๆเนาะทุกเสียงทุกสายทยอยส่งให้1ซอง295บาทราคาปกติมันก็300กว่าบาทพุ่นล่ะแต่ว่าลด 20% เหลือ295บาทแล้วก็จัดโปรโมชั่นพร้อมผู้ใดสั่ง2ซองแถมให้อีก1ซองเนาะ2ซองก็590บาทเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะโทรมาสั่งซื้ออันขอร้องในถอนโทรมาสั่งซื้อให้บอกซื้อเด้อพี่ดังโทรมาแล้วบ่บอกซื้อมั้ยอันเคยสั่งอยู่มั้ยจําบ่ได้ติว่าซั่นวายคือ1เนาะคนสั่งของเนาะจำบ่ค่อยได้บอกไม่เด้อแต่ว่าคันเบอร์โทรเก่าก็สิพ่อมีซื้ออยู่ที่จะแดงสิไปค้นหาจากเบอร์โทรเก่านะกับพ่อทรงได้อยู่ก็ขอบคุณสปอนเซอร์คนผงดำกาแดงนะ295บาท2ซองแถม1ซองนะหมายเลขโทรศัพท์แจ้งอีกทีนึง0649789824 0649789824บ่ท่านก็เดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวค่อยจดอีกทีนึงก็แล้วกันคือเรื่องของการทำมาหากินนะพี่น้องเนาะมันสำคัญอยู่ที่ไปเฮ็ดเด้คือขันนางอุกนี่มันบ่ได้ยังขึ้นมาเด้จักสิเฮ็ดหยังคือยังจำคือเก่าเนาะบ่ต้องไปคิดหยังหลายเลยว่าจักสิเฮ็ดหยังน่ะไปเฮ็ด หาอย่างสักอย่างหนึ่งลอกเห็ดเบิ่งเนาะก้มหน้าก้มตายเห็ดมันเป็นไปตามหลักธรรมะนะคันเห็ดนะมันก็สิเกิดหลักปฏิจจสมุปบาทมันสิค่อยๆเกิดไปค่อยๆเกิดไปตามเรื่องตามเล่าวันนั่นล่ะพี่น้องวันบักทั่วผู้ลงไปพบหดน้ำปั๊บมันก็สิเกิดมาเป็นบักทั่วผู้พี่น้องก็ไปเห็ดข้างใส่ให้มันบักทั่วผู้มันก็สิเลื่อยขึ้นไปมันก็สิออกดอกละออกนู่นพี่น้องก็เก็บบักทั่วผู้มาเอาเสียกมัดแล้วก็ขี่รถเข้าบ้านก็ไปขายกันได้เงินแบบขันมาล้างคิดอยู่นี่โอ้มันสิได้ขายว้าวบักทั่วผู้ไผเขาสิมาซื้อนะมันก็ไม่ได้ขายจักเถื่อไม่ได้เห็นจักเถื่อหล่ะมันบอกว่าสำคัญคือลงมือทำคือคำตอบนั่นแหละไปเห็ดเนาะแล้วมันก็สิค่อยๆคลายปมไปเองความทุกข์มันเกิดจากนั่งคิดนอนคิดนี่แหละทุกเพราะคิดนี่พี่น้องเคยได้ยินคำนี้อยู่เนาะทุกเพราะคิดหันคิดหลายมันก็ทุกหลายเพราะนั้นไม่ต้องคิดหันไปเฮ็ดเฮ็ดยังก็เฮ็ดรอดนี่มือหนึ่งดีเจแดงไปส่งของดูทั้งนนทอนอีพอแล้วบอกว่าปากคักพ่อมาเห็ดเบิ่งแล้วพ่อว่ามันแม่นล่ะมาถึงทางแล้วล่ะเกษตรสบายใจอีเลยพ่อก็เร่งแล้วว่าเฮ็ดอีหยังดีเนาะที่บ้านเขาบ่เฮ็ดว่าท่านอีพ่อก็สังเกตแล้วได้คนในหมู่บ้านบ่เฮ็ดอีพ่อเราเฮ็ดเล่นแล้วบ่มีผู้ใดปลูกกินเนาะบักทั่วผู้บ่มีผู้ใดปลูกกินเนาะบักเขียบักพริกหลายอีพ่อเราปลูกเบิ่งเลยแหละแล้วก็ใส่ถุงไปหาขายแล้วได้เงินมื้อละ 2-300 สบายผู้เฒ่าได้เงินจังซี่นะเพราะนั้นไปเฮ็ดเพราะหลักๆเกษตรกรในหมู่บ้านเฮ็ดหยังปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกยางพาราขายยางพาราขายอ้อยขายมันได้เงินเอาไปเห็นยังไปซื้อบักเคี้ยวกินนั่นแหละไปซื้อบักแข้งนั่นแหละซื้อน้ำไม้นั่นแหละว่าพี่น้องเห็ดแนวแถวบ้านเขาไปเห็ดปลูกน้ำไม้ไปแต่ขายต้มเสริมเห็ดยังก็ได้เห็ดยังอยู่ได้กินนั่นแหละง่ายที่สุดได้เงินแท้นอกอันนี้คือเรื่องของเผือกขับเป็นเรื่องของสัตว์พี่น้องเลี้ยงที่ล่ะเลี้ยงพวกขายที่ล่ะเลี้ยงบักหอยเชอร์รี่ขายที่ล่ะก็ต้องเฮ็ดหลายเด้ให้เฮ็ดหน่อยๆเฮ็ดนิดเดียวเพราะเอาเจาะเนี่ยแล้วก็เฮ็ดแบบบ่ต้องลงทุนเฮ็ดแบบยางหาเก็บเอาเนี่ยยางหาได้เนี่ยลองไปเฮ็ดเบิ่งเนาะสําหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินตอนนี้คิดหยังบ่ออกนี่ครับอย่าจะไปคิดว่าสิไปยืมเงินทางไหนมาลงทุนเฮ็ดไห้อ้อยน้องจังซี่นะอันนั้นเป็นเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าหยังเฮากําลังเดินไปบนเส้นทางของความเครียดเฮาถูกเครียดเพราะว่าเฮาบ่มีเงินเฮาปวดหัวเราเฮาบ่มีทางเฮ็ดออกมาได้ดีเด้พี่น้องเฮาเครียดเฮาทุกข์กันเพราะนั้นเฮาไปเฮ็ดอีหยังที่มันเพลินสบายๆเกษตรสบายใจนี่ล่ะก็ค่อยๆเฮ็ดไปลองปลูกผักแป้นมาจากนานนึงผักแป้นมันเกิดขึ้นมาเฮาก็ตัดมาเฮาก็มาคั่นสมผักแป้นเอาไปขายในหมู่บ้านผักแป้นนี่มันเป็นมัน มันดีตรงไหนมันดีตรงที่เฮาบ่ได้เพิ่งเมล็ดพันธุ์จากบริษัทการเกษตรที่มันมีปัญหากับพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ก็คือมันอ่อนแอเรื่องการพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากบริษัทปลูกผักเสียนนี่ครับไม่ได้ไปซื้อเมล็ดพันธุ์เด้อคือว่าผู้ใดซื้อบ่ผักเสียนก็หาเอาแล้วค่อยๆขยายพันธุ์ไปมีจากนานนึงไปเพิ่นออกหน้าออกหน่วยไปเฮาก็ขยายพันธุ์เฮาเองเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์พืชผักปัจจุบันนี่ครับที่เฮาซื้อมาจากร้านเขาน่ะมันบ่สามารถขยายพันธุ์ได้ มันเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกแล้วมันบ่เป็นพันธุ์เก่าน่ะนะมันเกิดอยู่ดอกแต่ว่ามันบ่แซ่บคือเก่าพี่น้องไปซื้อในบักอือมาจากร้านขายวัสดุการเกษตรร้านขายเมล็ดพันธุ์น่ะซื้อซอกมาซอกนึงมาปลูกบักอือรุ่นที่พี่น้องซื้อซอกมาปลูกเนี่ยแซ่บครับหน่วยใหญ่ดอกแล้วคันพี่น้องเอาบักอือหน่วยเนื้อจักหน่วยนึงเก็บไว้เป็นแนวนะครับพี่น้องเอาไปปลูกเนี่ยหลายจ้างก็บ่ได้กินเพราะว่าบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาบ่ได้ปลูกเด้อเขาจ้างนักวิชาการมาวิจัยว่าต้องเฮ็ดให้มันปลูกต่อบ่ได้เพราะคันพี่น้องปลูกต่อได้เขาสิขายให้ไผล่ะเมล็ดพันธุ์เพราะเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดปลูกต่อบ่ได้ปลูกต่อได้อยู่แต่บ่แซ่บคือเก่านะปลูกเกิดอยู่แต่มันบ่แซ่บคุณภาพบ่ได้ตลาดบ่ต้องการขายบ่ได้จังซี่นะพี่น้องเอาง่ายๆบักแตงโมเนี่ยไปซื้อเมล็ดพันธุ์บักแตงโมเฮ็ดสวนบักแตงโมนี่ครับเกษตรกรบางคนนี่บ่รู้ว่ามันบ่สามารถเอาเมล็ดมาเฮ็ดพันธุ์ต่อได้กับประหยัดเพราะว่าบักแตงโมในมันอันกระปุกหนึ่งกระปุกละ 3-4,000 หมดเนี่ยในบักแตงโมก็อยากประหยัดเงินก็เลยไปเอาบักแตงโมนี่ในสวนเจ้าของที่เจ้าของปลูกขายนั่นแหละเขาเรียกว่าบักแตงโมพันจกพันจกก็คือจกเมล็ดมาจากนู่นมาน่ะแล้วมาปลูกต่อบักแตงโมผู้ใดไปซื้อมาจากตลาดถ้าเป็นบักแตงโมที่มันเปลือกหนาๆเอามีดต่อยปุ๊บแตกปูนั่นแหละบักแตงโมพันจกถ้าเป็นบักแตงโมพันธุ์ของบริษัทเขาย่างแท้เนี่ยมันสีหวานมันสีแซ่บเปียกบางลายมันสีสวยเห็นป่ะคือการดีเจแดงเว้าอยู่ผู้ใดไปเอาผักอีตู่มาปลูก ขั่นเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอีตูเนี่ยไปปลูกจ้างกับว่าเป็นผักอีตูมันสิกลายเป็นโหระพาทันทีเลยเห็นบ่นั่นคือความชาญฉลาดของบริษัทแต่ว่าขั่นเข้าปลูกแนวมูลนี่ปลูกผักเสียนเข้าไปได้ซื้อเมล็ดพันธุ์เนี่ยของเข้าเองปลูกต่อได้ขั่นเข้าปลูกอันผักแป้นนักสิก็ของเข้าเองเขาขยายพันธุ์ต่อได้นะเก็บขายเองได้ผักสุโขทัยปลูกรุ่นต่อรุ่นได้สบายขั่นอยากปลูกผักที่มีอนาคตแบบประมาณว่าบ่ได้พึ่งพาเมล็ดพันธุ์ขี่รถขามไปเลี้ยงจันไปสร้างเสกแขกสวรรค์เขตเขาไปในหมู่บ้านนอกไปขอเมล็ดพันธุ์เขามาอันนั้นยังมีเมล็ดพันธุ์เพียวๆอยู่เมล็ดพันธุ์แบบของลาวแท้นะของอีสานบ้านเฮาแท้ๆอันนั้นเมล็ดพันธุ์แท้ที่ปลูกแล้วรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นบักพริกก็คือกันพี่น้องบักพริกซุมื้อนี่มันเอาแนวบ่ได้เด้พี่น้องไปซื้อบักพริกซ่องอยู่น้ำลาดมาน่ะมาปลูกน่ะงามแต่ว่าคันสิเอาในจากรุ่นนั้นไปปลูกจ้างก็บ่งามยังบกมาคำเก่าหรอกบริษัทบ่ได้เปลือกเขาสิเฮ็ดให้พี่น้องปลูกต่อบ่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เดียวที่เฮ็ดให้เฮาลืมตาอ้าปากแล้วก็อยู่ในสังคมได้ก็คือการปลูกพืชปัญญาแข็งอย่าไปปลูกพืชปัญญาอ่อนปลูกพืชปัญญาแข็งที่มันสามารถขยายเผ่าพันธุ์มันเองได้แล้วเฮาก็ปลูกทีเดียวเก็บกินเม็ดซาดจังซี่เนาะอีหยังก็ตามที่มันเป็นพืชผักนั่งอังหยามันต้องเป็นพืชผักที่แบบฮอดฤดูการเก็บกินได้ฮอดฤดูการเก็บกินได้ยังสมมติกันที่ปลูกบักทั่วผู้ก็ต้องเป็นบักทั่วผู้พันธุ์พื้นเมืองที่มันแก่เรื่อยขึ้นไปน้ำกกบักบวงกกอีหยังต่างเสร็จแล้วมันก็แห้งมันก็ล้นลงมาปีหน้ามันก็เกิดอีกจังซี่อันนั้นน่ะคือความยั่งยืนทางอาหารเพิ่งพาเจ้าของเองทางอาหารได้บ่ต้องไปหวังเพิ่งพาผู้อื่นอันนี้สิเข้มแข็งมากที่สุดขันผักปัญญาแข็งคืออย่างผักที่ปลูกทีเดียวเก็บกินเม็ดซาดมาละผักปัญญาว่าคนปัจจุบันนี่กินผักอยู่บ่กี่ชนิดพี่น้องย่างไปตลาดบักที่น่ะผักบุงแก้วอันนั้นล่ะมีอย่างอีกล่ะประกาศขาวกะหล่ำผักยุตลาดนะคือผักปัญญาอ่อนนี่แหละนะต้องปลูกเป็นนานแบบไงต้องแบบเฮ็ดใส่ยาใส่ปุ๋ยมาล่ะปีต่อมาก็ซื้อเมล็ดพันธุ์เขาอีกปลูกอีกซื้อมาแป๊บเดียวก็เน่าอันนั้นคือผักเปลือกเกิดเองก็เพราะเป็นผักซุ่มปุ๊บซุ่มบุญเองแต่ว่าขับเป็นผักปัญญาแข็งอย่างที่เจแดงบอกเนี่ยพี่ดังก็ไปปลูกผักตามบ้านแต่ของอีหยังที่เป็นผักปัญญาแข็งที่มันปลูกทีเดียวเก็บกินเลยผักไส่บ่มีบริษัทบ่มีบริษัทใดผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไส่ขายเลยเด้ครับเฮาเอากินผักไส่ซะผักตำนินตำลึงเนี่ยเขาก็บ่เฮ็ดขายในบริษัทเอาไว้เฮ็ดแล้วจ้างก็บ่ได้ขายนะมีหยังอีกผักติ้วปลูกไว้ถ้ากินผักติ้วเจ้าของผักอีหุ่มบริษัทบ่เฮ็ดขายเด้เพราะว่าเฮ็ดไปแล้วก็บ่มีคนซื้อดอกแล้วก็อีหยังอีกล่ะผักลิ้นฟ้าจังซี่ผักกระเดาคือผักที่มันปลูกทีเดียวแล้วเก็บกินจนทอดมือตายเฮาเนี่ยแม่พี่น้องอันนั้นแหละโง่มากินวันนี้แหละเรากินอาหารน้อยเกินไปโอ้แม่นว่ามันน้อยเกินไปน้อยชนิดเกินไปเป็นที่มาของโรคคือกันมันเกิดโรคเลยคือกันนี่พี่น้องกินอาหารน้อยชนิดเกินไปนะผู้ยาตายง่ายเขาพากินอย่างลาบเท่าสมมุติเฮาก็บ่ค่อยมีกินแล้วลาบเท่าบักไข่ผำเฮาก็บ่ค่อยกินแล้วเห็นบ่เพราะว่าเฮากินแต่ผักตลาดมันต้องสะสมผักที่มันเป็นผักพื้นเมืองผักปัญญาแข็งหอดย่ามเก็บกินอย่างเดียวผักไทยมันเกิดเองผักกัดจองมันเกิดเองจังเสียเนาะเป็นคือผักพื้นเมืองเข้าหูจังสี่แล้วพี่น้องกับเป็นลอยเห็ดเพราะว่าดิเจแดงบอกไปกับไม่พูดได้ปลูกดอกเพราะนั้นหนึ่งคนที่นั่งฟังดิเจแดงอยู่ตอนเนี้ยมีฟังอยู่200คนหนึ่งคนเป็นลอยปลูกรวดลอยโซนเอาบัตรเทเด็ดปลูกแล้วเอาเขาไปขายในหมู่บ้านมัดเข้าไปเอาไปขายปลูกบัวพื้นบ้านเฮาจะไปปลูกบัวพันธุ์บริษัทปลูกบัวพื้นบ้านเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไปขาย3หน่วย10บาทปลูกทั่วผู้พันธุ์พื้นเมืองเก็บไปขายมาละ10บาท10บาท10บาทเซานึงก็เอาเงินมาได้เซาละ300 400ซ้ํานี่ก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าเขาเซาเขาเที่ยงเขาแล้งเฮาบ่ได้ซื้อแม่เฮาบ่ได้ซื้อเขากินแม่เขามีของกินของเฮาเองเมื่อสุอย่างสุแนวบ่ขอให้เฮาก็ปลูกเองอันนี้ล่ะคือเกษตรที่สิรอดพี่น้องมันจะได้สิแล้วนี่ทกสเพิ่นอันเสียมันมาเห็นจังเสียอันนี้คือการบ่เข้าใจเรื่องเก็บเล็กผสมน้อยเด้คันพี่น้องเกษตรกรลองเฮ็ดบัญชีโคล้วนลองเบิ่งเนี่ยสิฮู้เลยว่าการไม่มีรายจ่ายใน1วันเนี่ยบ่มีรายจ่ายเรื่องข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวแลงเนี่ยมันก็คือเหมือนมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเด้เมื่อไม่มีรายจ่ายมันก็เหมือนกับมีรายได้เพิ่มนั่นแหละเสร็จแล้วเฮาก็ไปสร้างรายได้เพิ่มส่วนอื่นเข้าไปมีเกษตรกรหลายคนเนี่ยหมดหนี้ทกสย้อนโรคทงโรคทานี่ล่ะไปเฮ็ดอาจจะไอแจ่นั่นล่ะบ่ได้เฮ็ดหลายหรอกเฮ็ดอาจจะไอแจ่แต่คันอยากได้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากก็คือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปบ่ต้องเก็บสดเด้สมมุติเฮาไปเฮ็ดยุทงยุทาเฮาเลี้ยงบักหอยอย่าเอาบักหอยไปขายสดๆเด้ต้องเอามาต้ม อันจะได้ดีก็จิ้มหัวออกมาให้ข้าเจ้าก้อนเห็ดเจียวใส่ไห่น้ำอันนั้นขายดีอัศจรรย์ต้มมะขอยเชอรี่เสร็จแล้วก็จิ้มหัวออกมาว่าเราเห็ดเจียวให้ข้าเจ้าพร้อมเอาเขาไปขายในหมู่บ้านอันใดน้ำไม่มากก็จะสาวน้ำไม่ดิบไปขายเนี่ยต้องเอามาต้มแก่เปียกออกว่าเสิร์ฟน้ำไม่ให้ข้าเจ้าดีๆว่าสั่นขันสิอยากขายน้ำไม่ให้ข้าเจ้าไปแกงเขาก็ต้องมียาด่างให้ข้าเจ้าให้เป็นแพ็กเกจนั่นคือการสร้างมูลค่าเพิ่มรับรองว่าขายเกี่ยงตับดิจิแดงบอกไปน้ำไล่กันไหลขายเพราะอย่างเพราะคนหมู่มากกำลังเดินไปในทิศทางหลักกระแสหลักของการเกษตรก็คือค่าขายอย่างเดียวเฮ็ดค่าเฮ็ดขายน่ะกาว่าสิได้เงินเป็นแสนน่ะเป็นก้อนน่ะต้องทำไร่มันสำปะหลัง10ไร่ขายแล้วมันจะได้เงินเท่านี้บาทสิมีความสุขกับได้กำเงินแสนต้องปลูกอ้อย10ไร่ได้อ้อยปีนี้เท่าไหร่ล่ะได้ร้อยตันตันเท่าไหร่ตันละพันได้เงินแสนมีความสุขได้ต่อยเงินแสนประมาณเนี่ยสุดท้ายเงินที่ได้จากการขายอ้อยขายมันขายยางพาราเฮาก็มาปอบใส่ตำบักหุ่งนั่นล่ะมาซื้อบักพริกกินนี่ล่ะซื้อหอมแดงซื้อบักเขียดนี่ล่ะเพราะนั้นเฮายางออมดิจิแดงก็เลยพยายามสิโน้มน้าวพี่น้องว่าพื้นฐานเอาก่อนบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าให้เซ้าปลูกมันเด้บ่แม่นว่าเอาเฮ็ดยางพาราดอกแต่ว่าพื้นฐานนี่เอาไว้ต้องมีผู้ใดเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็เหมือนกันก็มีจักมองแน่เถาะอันพ่อสิได้ปลูกบักพริกไว้ปลูกข้าตะไคร้ใบมะกรูดปลูกพืชผักสวนครัวไว้ให้มันได้ซื้อตะไคร้เขาเจ้ากินเนี่ยให้มันได้ซื้ออันสิ่งที่มันจำเป็นต้องซื้อน่ะเนาะที่เขาบ่ได้เฮ็ดเองอ่ะคืออาชีพเกษตรนะครับมันสามารถว่าเป็นอาชีพเกษตรการทำเกษตรมันสามารถเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆในพื้นที่ข้างบ้านในสวนหลังบ้านนี่พี่น้องเฮ็ดจากพื้นที่เล็กๆสวนหลังบ้านทำเกษตรแบบง่ายๆแบบเกษตรชุมชนสร้างรายได้เสริมส่งเสริมความยั่งยืนนี่แหละเฮ็ดไปจากแบบนี้ก่อนเนาะสำหรับคนที่บ่มีที่ไม่มีทางหรือว่าคนที่กำลังสิบอกเข้าใจว่าเอ้ยก็หลงสนบ่ว่าเสียอย่าลืมพื้นฐานวางแผนการตลาดวางแผนการผลิตวางแผนเอาเจาะน้อยๆนี่ละสิขายคนในชุมชนเจ้าของนี่ละเนาะอีหยังที่บ้านบ้านเมี่ยงจะเขาจะเอาไปเฮ็ดแล้วเฮาก็สิได้แก้ไขปัญหาคนในชุมชนบ่ต้องมีรถอันภูมิพ่วงแลดเขาผู้บ้านของแม่ใหญ่นี่แล้วแซ่บบักแตงแล้วแซ่บๆนะทุกคนก็สิรู้ข้าวเองน่ะว่าเฮาเฮ็ดอีหยังเนาะพี่น้องหลายคนอาจสิบอกว่าเอ๊ะพื้นที่เล็กๆมันเฮ็ดจังได๋จริงๆแล้วในสวนหลังบ้านของพี่น้องมันสามารถกลายเป็นแหล่งรายได้เสริมที่บางคนน่ะห่างมีจากพื้นที่ข้างบ้านเด้พี่น้องคนเมืองบางคนนี่หาเงินได้จากพื้นที่ข้างเฮือนพื้นที่แค่80ตารางวา90ตารางวาหรือว่างานนึงในเมืองที่เพิ่นซื้อบ้านจัดสรรอยู่กันบางคนนี่ทำการเกษตรรอบบ้านเจ้าของนี่ก็ทำเงินเป็นแสนเหมือนที่พี่น้องเคยมีเกษตรกรคนหนึ่งไปซื้อต้นองุ่นมาแล้วก็เพาะองุ่นโอ้ยมันสิได้ขายจากโล่เลยองุ่นบางคนเข้าใจผิดเราบ่ได้ขายมากองุ่นเนี่ยเราขายกิ่งพันองุ่นจังสิเห็นบ่ขายสิ่งที่มันแพงขึ้นมาอีกปลูกต้นองุ่นบ่แม่นมาสิขายมากองุ่นเด้ปลูกต้นองุ่นเพื่อสิขายกิ่งตอนต้นองุ่นจังซี่มันก็ใช้พื้นที่บ่หลายเริ่มต้นอาชีพอาชีพเกษตรอาชีพเสริมจากสวนหลังบ้านนี่หลายคนมองขามซึ่งมันสามารถทำเงินได้ถ้าผู้ใดกล้าที่สิลงไปเฮ็ดเนาะการเริ่มต้นเฮ็ดอาชีพเกษตรบ่จำเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่โตหรอกขอแค่มีความตั้งใจกล้าว่าสิเฮ็ดคักๆแน่ๆล่ะสิบ่ไปหากินเหล้ายามมื้อแรกแล้วสิบ่ไปเที่ยวไสล่ะสิเฮ็ดลองเบิ่งเนี่ยเนาะมันกลายเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่อาจจะกลายเป็นรายได้หลักของใครบางคนก็ได้พี่น้องนะมีพื้นฐานการเกษตรจักหน่อยบ่มันมีอยู่แล้วสุขคนน่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วเฮาเติบโตมาจากสังคมเกษตรอยู่แล้วหรือถ้าบ่มีเลยนะมันหาบ่ได้ยากเลยเรื่องการเกษตรสามารถเริ่มต้นได้ทันทีนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือไปยืนซ้อมบางทีอย่าของยืนก่อนเอิกเบิ่งนี่ล่ะก่อนเอิกเบิ่งทีอย่าของโอ้ยมีทีอยู่งานเดียวเสียยังได้ดีเจแดงก็นั่นล่ะงานเดียวนั่นล่ะก็เฮ็ดโลดก็สำรวจเบิ่งตัวบัดนี้นี่มันมีเท่าไหร่มันมีหม่องว่างอยู่ซําใดมันมีอีหยังเนี่ยพ่อสิเฮ็ดหยังได้ก็เสร็จแล้วก็มันนั่งคิดจนบัดนี้นี่สิปลูกอีหยังล่ะบัดนี้ที่มันเหมาะสมกับพื้นที่อยู่ซํานี่เพราะเจาะนี่จังซี่บ่ล่ะเลือกพืชให้มันเหมาะสมกับพื้นที่เนาะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไปปลูกอยู่ทึ่งโคกบ่มีแนวโคกน้ําก็ท่อแท้เดี๋ยวบางทีก็ต้องเร่งไปว่ามันมีน้ําโคกบ่มันเป็นพืชที่มันเติบโตได้ดีบ่นะแล้วก็มองคร่าวๆไว้ว่าคันปลูกแล้วมันสิมีคนไปกระซื้อบ่ก็บ่จําเป็นต้องเห็นตลาดที่ชัดเจนหรอกแต่ว่าคันปลูกแล้วมันมีคนกินบ่ในหมู่บ้านคันในหมู่บ้านมีคนกินเนี่ยปลูกรอดมันมีคนซื้อแท้ล่ะเนาะแล้วก็ลองผิดลองถูกบัดนี้ คนที่ประสบความสำเร็จในโลกไปเนี่ยพี่น้องฮู้บ่เขาล้มเหลวเป็นร้อยเทื่อพุ่นเด้จังค่อยประสบความสำเร็จแต่ส่วนมากคนก็สิไปชื่นชมว่าโอ้ยแม่แล้วเขาเจ้ารวยเขาเจ้าเฮ็ดได้เขาเจ้าเก่งจริงๆแล้วเขาเจ้าล้มเหลวมาเป็นกือนึงเอาง่ายๆนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตหลอดไฟให้เขาแจ้งจางปางเนี่ยที่เขามีหลอดไฟใส่ซูเปอร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งนี่ครับเฮ็ดมาเป็นร้อยเทื่อพุ่นเด้ครับเป็นพันเทื่อมันบ่ติดเฮ็ดจังได๋ก็บ่ติดมันบ่ฮู้เหยจักเทื่อนี่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์รู้สึกท้อแท้บ้างไหมที่ทำงานทดลองมาเพื่อจะทำหลอดไฟที่ทุกคนหัวเราะเยาะเนี่ยเนาะแกบอกว่างนะแกบอกว่าบอผมไม่ได้ท้อแท้อย่างเลยผมค้นพบวิธีทำหลอดไฟไม่ติดมา900กว่าครั้งแล้วมันค้นพบวิธีเฮ็ดหลอดไฟบ่ติดมันว่าเห็นบ่มันคือความคิดค้นเสร็จแล้วมันก็เทื่อที่เทื่อที่พันมันก็ติดเลยแล้วก็มนุษย์โลกก็มีหลอดไฟใช้เพราะนั้นเหมือนกันเฮาอาจสิผิดพลาดในการลอกผิดลองถึงเฮ็ดอาชีพมาแต่ว่าสู่อีกเทื่อนึงเนาะจะปรับเอาอาชีพเสริมทางการเกษตรที่น่าสนใจเท่ากับไปเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้หนึ่งอันดับแรกเลยน่าสนใจมากที่สุดคือปลูกผักสวนครัวผักสวนครัวเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพระเอกเลยคิดยังว่าออกปลูกผักสวนครัวนะปลูกผักบุ้งไปขายปลูกผักซี่ไปขายปลูกผักสลัดปลูกเอี๊ยะก็ได้ที่พี่น้องกินนะมีตลาดอยู่แล้ว อีกอันนึงที่ทุกคนมองข้ามก็คือไก่ไข่ไก่ไข่นี่มันต้องเลี้ยงหลายที่พี่น้องเลี้ยงสิบโตเนี่ยสิบโตเพราะสิบโตมันกินบ่เหมือนที่พี่น้องผู้ใดที่กินไข่มื้อละสิบมื้อละสิบสมมติเลี้ยงสิบโตมันออกไข่ได้แค่แปดหน่วยบ่มีผู้ใดกินไข่ซุมื้อดอกแล้วมันสิเหลือขายว่าแต่ที่นี่เหลือขายอยู่มื้อละสามฟองมื้อละห้าฟองแล้วก็สิเริ่มเรียนรู้ว่าเออไก่ไข่มันก็หาเงินได้คือกันเห็นบ่ไก่ไข่นี่เลี้ยงง่ายพี่น้องเขาเลี้ยงหน่อยเขาเลี้ยงหลายมันยากเนาะเพราะมันหลายมันแย่กับมันสิเกิดโรคมาละเลี้ยงไก่ไข่หรือว่าจะปลูกสมุนไพรสมุนไพรมีอย่างน่ะตะไคร่คุณลุงก้อนบอกให้ปลูกตะไคร่สิไปขายใส่ปลูกก้อนเดี๋ยวสิมีมันสิมีคนมาถามสื่อเองปลูกรถปลูกขิงปลูกกระชายจังเสียเนาะแล้วมันมีความต้องการสูงมากในตลาดตอนนี้เฮาบ่เห็นเพราะว่าเฮาบ่ทันปลูกเฮาต้องปลูกก่อนมันจะค่อยสิเห็นผู้ซื้อเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งนาฬิกากับมาฮอด18นาฬิกาแล้วล่ะเนาะขอบคุณสุภุสุคนนะครับที่อดสาทนฟังดีเจแดงเมาแล้วก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกายแดงนะพี่น้องก็โทรมาสั่งซื้อได้เนาะผงดำกายแดงเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับมีประโยชน์ก็คือซอยเร่งอัตราการเจริญเติบโตเรียกว่าเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้เอาไปสีดหยังงามเหมือนสีดได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่ผุละแซ่ดูกมันแซ่ข้าวปลูกผุละแซ่แล้วก็พอเกิดโป่งมากกับสีดไปอีกเนาะสีดได้ทุกอาทิตย์เนาะขันย่านเปลืองกับ2อาทิตย์สีดเช่นนึงนะงามนั่นล่ะสันสันผงดำกาแดงซองละ295บาทสั่ง2ซองแถม1ซองนะพี่น้องเนาะ2ซองแถม1ซองหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824พอกันไหมสำหรับมื้อนี้โชคดีมีกันใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้อง

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวน279ทุนผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ขอนแก่นจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสู่สังคมโกคลีนไร้สินบนอย่างยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA 4.0 ประจำปี2569พยากรณ์อากาศประจำวันและคลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยผู้ค้ารายย่อย SME เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวน279ทุนที่หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2569เบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยมีนางปิติมารักพาณิชมณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นนายนพดลมนตรีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการดำเนินงานผู้ปกครองและนักเรียนผู้ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาแก่เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษในการพัฒนาศักยภาพและแบ่งเบาภาระในครอบครัวโดยในส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวน279ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,395,000 บาทในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เชิญพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีความว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษาและขอให้นำทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปกครองให้มีความอดทนมุ่งมั่นในการดูแลพัฒนาบุตรหลานอย่างต่อเนื่องต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ขอนแก่นจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสู่สังคมโกคลีนไร้สินบนอย่างยั่งยืนนายเมธีมั่นคงรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้าอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายคริศเพชรสูงเนินนายอำเภอมัญจาคีรีให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวางแนวปฏิบัติเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกลุ่มผู้นำชุมชนมุ่งสู่สังคมโกคลีนตลอดจนบูรณาการธรรมาภิบาลภาครัฐสู่ท้องถิ่นไร้สินบนอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวแนวนโยบายการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนต่อด้วยการให้ความรู้ด้านกฎหมายและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตที่ส่งผลต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนางสาวบังออนทรัพย์พิพัฒน์เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่นต่อด้วยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนวัตกรรมการให้บริการและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนซึ่งดำเนินการโดยนางสาวมุกรินอินชำผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามด้วยเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาอุปสรรคร่วมกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐโดยเน้นการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อลดความขัดแย้งและขจัดความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้ยังมุ่งส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แนวคิด อปท.โกคลีนซึ่งครอบคลุมหลักการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่สามารถสานความร่วมมือกับประชาชนในการสอดส่องดูแลพื้นที่ด้วยความเป็นธรรมจังหวัดขอนแก่นรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA 4.0 ประจำปี2569ที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA 4.0

0: บบบริหารจัดการให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาจังหวัดต่อไปลักษณะอากาศทั่วไปวันที่11กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ครั้งเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยผู้ค้ารายย่อย SMEเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากการดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้ลูกค้าและยอดขายจริงแต่ยังขาดเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาโดย AI นกกระซิบเป็นบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งสามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้ช่วยวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านค้าประเภทเดียวกันรวมถึงวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสโดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ ด้านธนาคารกรุงไทย

0: จัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินประกอบด้วยสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่2ปีแรกและสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 11 ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนโดยทั้ง2โครงการไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อทางด้านธนาคารออมสินจัดทำสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนใช้ข้อมูลยอดขายประวัติรับชำระผ่าน QR และข้อมูลเชิงพฤติกรรมประกอบพิจารณาไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อขณะเดียวกันบสย.สนับสนุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและเครดิตพลัสสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทตามประเภทโครงการค่าธรรมเนียมเริ่มต้นร้อยละ1ต่อปีพร้อมยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนอกจากนี้ธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังรวมจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการโดยโครงการนี้จึงเป็นการต่อยอด AI จากเครื่องมือวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจไปสู่การใช้ข้อมูลยอดขายจริงเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนโอกาสขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่ารับผิดชอบรับผิดชอบหมายถึงยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ทำลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของตนเช่นสมุดบัญชีรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือหมายถึงรับเป็นภาระธุระเช่นงานนี้ขอรับผิดชอบเรื่องอาหารเธอจะไปไหนก็ไปเถอะฉันรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านเองติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1กรมทางหลวงจะดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน1รายการได้แก่รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตันยี่ห้ออีซูซูโดยกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่15กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ณงานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์อยู่ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำชื่อโรงเรียน Grange Reef ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีคือภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีก1ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัดมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: ฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

ใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ม99.5 สูงเมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่ขอนแก่น

0: เชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อนภาษีนะคะรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังนะคะรู้จักเรื่องราวภาษีของกรมสรรพากรนะคะได้อย่างเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะรายการเพื่อนภาษีของเรานะคะก็โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลาเย็นๆแบบนี้นะคะเวลา 18:30 นถึง 19:00 นนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเพื่อนภาษีของเราในสัปดาห์นี้นะคะดารินไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะท่านหนึ่งนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณมนเทียนชัยพิเดชนะคะสรรพากรอำเภอนะคะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพลนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณดารินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็หลายๆสัปดาห์เราก็มีเรื่องที่เรามาเคลียร์ข้อสงสัยอะไรต่างๆมีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณผู้ฟังนะคะสงสัยเรื่องภาษีของคนที่ทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีมือใหม่นะคะก็สอบถามมาเยอะเลยว่าเอ๊ะอส.4คืออะไรนะแบบยังงงๆสับสนอยู่แล้วอส.9คืออะไรเป็นยังไงมันต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะท่านสรรพากรอำเภอนะคะคุณมนเทียนก็จะได้มาให้คำตอบกับเรานะคะช่วงนี้นะคะเขาก็จะถามกันนะคะว่าเอ๊ะสัญญาเช่าสัญญาจ้างนะคะหรือว่าสัญญาธุรกิจใหม่ๆก็เลยมักจะได้ยินคำว่าอุ๊บไปทำเสียอส.4สิอะไรอย่างนี้เอ๊ะคุณมนเทียนคะเป็นอย่างไรยังไงบ้างนะคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็สรุปให้ฟังนะคะว่าแบบอส.4ก็คือแบบขอเสียก็สแตนเป็นตัวเงินนะคะ
1: ค่ะ
2: คือปกติเวลาเราทำสัญญาตามกฎหมายเราจะต้องซื้อสแตมป์อักษรเป็นดวงๆมาแปะลงบนสัญญา
1: ใช่มั้ยคะ
2: แล้วก็ขีดค่าถือว่าเสร็จ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะแต่ว่าลองคิดดูนะคะว่าถ้าสัญญานั้นมีมูลค่าสูงมากเช่นว่าสัญญากู้ยืมเงินสัญญาจ้างทำของหรือสัญญาเช่าที่ดินอาคารเนี้ยค่ะซึ่งถ้าอย่างเช่นว่าสัญญาเช่าที่ดินอาคารถ้ามีมูลค่าเป็นหลักล้านนะคะถ้าเอาค่าก่อนแสดงก็ต้องสูงตามมูลค่าสัญญา
1: ปกติแล้วจะมีหลักเกณฑ์ในการยังไงคะสมมติว่าสัญญาเราล้านหนึ่งเนี้ยค่ะ
2: ขั้นเสียก่อนก็คือมูลค่าพันละ1บาทค่ะ
1: ก็ต้องติด1,000ถ้าดวงละบาทก็ติด1,000ดวงเลยอย่างงี้เหรอคะ
2: ติดเป็น1,000ดวงอ่ะซึ่งมันก็จะพื้นที่ไม่พอแล้วก็ไม่สะดวกแน่ๆค่ะที่เราจะมานั่งแปะรวมกันนะคะ
1: ค่ะค่ะคราวนี้ก็เลยแปะมันก็เต็มอาจจะต้องเอากระดาษมาเพิ่มเนาะคงไม่ใช่แล้วนะคะค่ะทีนี้เวลาเราจ่ายนะคะหรือการโอนเงินเนี่ยแทนการซื้อสแตมป์เป็นดวงมาปิดทับเนี่ยอย่างไรทำอย่างไรบ้างนะคะด้วยวิธีอย่างไรคะ
2: ก็ถ้าเราในเรื่องของการ
1: เสีย
2: แทนเงินสดแทนเงินสดนะคะ
1: ก็ต้องเป็นวิธี
2: อิเล็กทรอนิกส์
1: ก็คือว่าเราก็ต้องแปะดวงตาไปรส์ดวงตาอากรสแตมป์เนี่ยเต็มหน้ากระดาษเลยสิคะถ้าไม่พอก็ต้องหากระดาษมาตอกผมมันเยอะแยะมากเลยนะคะทีนี้ทางกรมสรรพากรของเรานะคะก็เลยมีกฎหมายขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินนะคะหรืออส.4ที่มาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินสดหรือว่าโอนเงินนะคะแทนการที่จะซื้อสแตมป์อากรรับมาแล้วมาแปะปิดทับบนลงกระดาษสัญญานั้นใช่ไหมคะนะคะ
2: ถูกต้องค่ะก็คือตามกฎหมายของเราอะนะคะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดวิธีการชำระอากรสแตมป์เป็นตัวเงินหรืออส.4อะค่ะ
1: ค่ะ
2: แทนการปิดสแตมป์เป็นดวงอะนะคะก็คืออาจจะยกตัวอย่างก็คือสัญญาดังต่อไปนี้อะค่ะต้องปิด อากอนสแตมขอเสียอากอนสแตมเป็นตัวเงินเท่านั้นจะซื้ อสแตมเป็นดวงมาปิดไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: คือตามนี้สัญญาเช่าที่ดินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเอกชนเป็นผู้เช่าตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไป
1: อ๋อมีเงื่อนอยู่ว่าถ้าเป็นสัญญาพวกนี้จำนวนเงินคือทำตั้งแต่1ล้านขึ้นไป
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องทำอสสีเท่านั้น
2: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ
2: และค่าเช่าที่ดินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างองค์กรของรัฐบาลเป็นผู้เช่าไม่ได้กำหนดขั้นต่ำ
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ก็ต้องขอสัญญากรเป็นตัวเงิน
1: ถ้างั้นเวลาไปทำเช่าที่ดินกับองค์กรของรัฐอย่างนี้ก็ต้องอสสีทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะคะ
2: ค่ะคือถ้าไม่หมายถึงว่าเป็นกระดาษแต่ว่ากรมเราก็มีช่องทางให้ยื่นเป็นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
2: น
1: ะคะ
2: แล้วก็สัญญาเช่าที่ดินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องจดทะเบียนกับกรมที่ดินสัญญาเกิน3ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ
1: อันนี้ก็ต้องอสสี
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับค่าจ้างทำของถ้าเอกชนเป็นผู้ว่าจ้างจำนวนตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไป
1: ในการจ้างทำของใช่ไหมคะตั้งแต่1ล้านขึ้นไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ที่
2: พูดมาก่อนนี้คือค่าเช่า
1: ค่ะ
2: ข้อ
1: 1ล้านเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: จ้างค่าเช่าที่ดินก็ของเอกชนก็ล้านนึง
2: ใช่
1: ค่าจ้างทำของก็ล้านนึง
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เอกชนเป็นผู้ว่าจ้างนะคะตั้งแต่
1: ของเอกชน
2: ไป
1: ค่ะ
2: สำหรับค่าจ้างทำขององค์การที่องค์การของรัฐบาลเป็นผู้ว่าจ้างจำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
1: อ๋อถ้าต่ำกว่า 200,000 บาทก็สามารถเลือกวิธีอื่นได
2: ้ค่ะเรื่องวิธีอื่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปต้องบังคับว่าต้องขอเสียอากรเป็นตัวเงิน
1: เป็นตัวเงินเท่านั้นใช่ไหมคะ
2: ซึ่งค่ะซึ่งในตอนนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคดิจิทัลอุปสมบทเราพัฒนาอินเทอร์เฟซให้เราสามารถยื่นขอเสียอากรสแตมป์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว
1: ค่ะ
2: นะคะก็คือยื่นผ่านยื่นชำระอากรสแตมป์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสมบัติ
1: ค่ะ
2: ค่ะเว็บไซต์ของกรมเราก็คือ www.rd.go.th
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไปเลือกเมนูหลัก e-filing
1: ก็ได้
2: หรือ
1: สะดวกจัง
2: โดยตรงก็ e-stamp duty ก
1: ็
2: ได้
1: ค
2: ่
1: ะโดยตรงเลยเนา
2: ะ
1: ก็คุณผู้ฟังที่มียูสเซอร์การใช้งานอยู่แล้ววันวันหนึ่งเนี่ยอาจจะล็อกอินเข้าไปเพื่อทำเสียแบบอากรเสียแบบภาษีประเภทอื่นๆด้วยก็ถ้าสมมติว่าได้เข้า e-filing ก็ไม่จำเป็นต้องล็อกเอาท์ออกมาแล้วเพื่อจะมาเข้า e-stamp duty เรายังอยู่ใน e-filing เหมือนเดิมแล้วเราก็ไปเลือกที่อสสีก็เลยได้เลยใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะประเภทภาษีอากรที่ต้องยื่นก็เลือกต่อได้เลยค่ะ
1: ต่อได้เลยหรือวันนี้มีแต่ว่าโอ้โหไม่ได้จ่ายภาษีประเภทอื่นแล้วก็ตรงเข้าไปที่เมนู e-stamp duty เลยก็ได
2: ้ค่ะถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: แล้วแต่ว่าจะเข้าประตูไหนนั่นเองนะคะก็สะดวกใช่ไหมคะสะดวกมากๆเลยไม่ใช่ว่าเข้าแล้วต้องล็อกเอาออกมาจะไปเข้าอีกอันนึงก็ไม่ใช่นะคะง่ายมากๆค่ะแล้วในการทำสัญญานะคะสัญญาแบบไหนนะคะที่เข้าข่ายต้องใช้อสสีนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ในขั้นตอนการยื่นเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณบุญเทียนคะ
2: แบบอสสีก็คือแบบขอเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ถูกต้องตามประกาศอธิบดีของกรมสรรพากร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้ในกรณีที่สัญญาที่มีมูลค่าเหมือนที่เรากล่าวมาแล้ว
1: ใช่ไหมคะก่อนมูลค่าสูงสักหน่อยนึงเนาะ
2: หน่อยนึงค่ะ
1: ค่าต่างๆก็จะต้องเงินตั้งแต่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สมมติก็จะเป็นราคาสูงนั่นเองตามที่กล่าวแล้วนะคะ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันอสสีสามารถยื่นขอเสียอากรสแตมป์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเราได้แล้ว
1: ค่ะ
2: นะคะสัญญายอดฮิตที่ต้องเจอแน
1: ่ๆ
2: ก็คือสัญญาเช่าที่ดินโรงเรือนอาคารสัญญาจ้างทำของหรือสัญญากู้ยืมเงินการขอยื่นการขอยื่นเสียอากรสแตมป์อิเล็กทรอนิกส์อะค่ะจะไม่ได้กำหนดจำนวนขั้นต่ำ
1: ค่ะไม่ได้กำหนดขั้นต่ำในเรื่องของตัวสัญญากู้ยืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่มูลค่านะคะมูลค่าในสัญญานะคะ
1: อ๋อ
2: เราไม่ได้กำหนด
1: ขั้นต่ำ
2: ขั้นต่ำ
1: ก็ถ้าต่ำกว่าตรงนั้นก็จริงๆก็ยื่นได้หมด
2: ยื่นได้หมดค่ะ
1: แต่ที่หัวหน้าแนะนำตอน เบื้องต้นก็คือกรณีบอกว่าตั้งแต่ล้านบาทอะไรขึ้นไปอันนี้คือบังคับใช่ไหมคะ
2: บังคับค่ะว่าต้องขอเสียก่อนเป็นตัวเงินเท่านั้นจะซื้อเป็นดวงมาปิดลงบนสัญญาไม่ได้ค่ะ
1: ขั้นต่ำก็คืออ่ะทำสัญญา 50,000 ก็มาใช้ระบบได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะ
1: ง่ายๆอย่างนั้นเองเนาะแต่ถ้าเป็นตามที่หัวหน้าแจ้งข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่าที่ดินเอกชนเป็นคนเช่าที่ดินหรือเอกชนทำจ้างทำของอันนั้นต้องตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยต้องเข้าวิธีอิเล็กทรอนิกส์เลยอส
2: .4
1: ขอเสียเป็นตัวเงิน
2: ขอเสียก่อนสแตมป์เป็นตัวเงินอส.4
1: อส
2: .4ซึ่งช่องทางที่กรมสรรพากรเราอำนวยความสะดวกก็คือสามารถยื่นขอเสียอีกผ่านอิเล็กทรอนิกส์คือออนไลน์ได้
1: เองใช่ไหมคะอันนี้คือกำหนดไว้แน่นอนนะคะส่วนที่ต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้กำหนดมาใช้บริการได้นั่นเอง
2: ได้
1: ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะตรงนี้เนา
2: ะ
1: ค่ะในส่วนของพอเรากรอกหรือล็อกอินเข้าไปแล้วถึงตอนจะจ่ายแล้วทีเนี้ยค่ะจะจ่ายจะชำระเงินเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะนะคะตั้งแต่การกรอกเลยค่ะ
2: เอาขั้นตอนการกรอกก่อนเนา
1: ะ
2: คือการกรอกรายละเอียดในสัญญาก็คือในรายละเอียดสัญญาที่เราจะกรอกในการขอเสียก่อนอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะคือเขาจะให้เรากรอกเช่นว่าประเภทสัญญาอะไร
1: ค
2: ู่สัญญาคือใครเลขที่สัญญาอะไรวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดและมูลค่าเท่าไหร่กรอกให้ครบถ้วนคือเป็น
1: เนื้อหาหลักๆของการทำสัญญาระหว่างกันเลย
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: ใครทำอะไรกับใครเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ต่อไปนี้ใช่ไหมคะ
2: ซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่เราจะข้ามไม่ได้บังคับว่าต้องบันทึก
1: ถ้าเราข้ามระบบจะไม่ให้ผ่านแน่นอน
2: ถูกต้องแล้วเราน
1: ะคะ
2: พี่ขอเพิ่มอีกนิดนึงอะค่ะว่าม ูลค่าที่กรอกลงในสัญญากรอกลงในระบบอะค่ะที่เป็นการยื่นขอเสียก่อนอิเล็กทรอนิกส์มูลค่านั้นต้องเป็นมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: โอ้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะค่ะไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: โอเค
2: ถ้ากรณีที่ผู้รับจ้าง
1: ก็จะสงสัยว่ามูลค่าเท่าไหร
2: ่เป็นผู้ประกอบการจดแบตนะคะ
1: ค่ะ
2: การดูการกรอกมูลค่าลงในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะยื่นอส.4ออนไลน์นี่ค่ะต้องเป็นมูลค่าก่อนภาษีค่าเพิ่ม
1: ค่ะ
2: หรือก่อนแบตนะคะ
1: ไม่ถ้าเกิดว่าไปหักมูลค่าเพิ่มออกไปอาจจะกรอกไม่ครบนะคะเนาะต้องระวังนะคะต้องเป็นตัวที่ก่อนมูลค่าเพิ่มนั่นเองเนาะแล้วในเรื่องของการจะชำระเงินเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสัญญานี้เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่กี่บาทพอเรากรอกไปแล้ว
2: กรอกครบถ้วนตามที่เราบรรยายตะกี้นะคะก
1: ็
2: คือพอระบบก็จะคำนวณภาษีให้โดยอัตโนมัติ
1: ไม่ต้องกังวลเลย
2: ไม่ต้องถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็แม่นยำตรวจสอบได้
1: เพราะฉะนั้นเรากรอกประเภทของการทำสัญญานิติกรรมนั้นว่าเป็นค่าเช่าก็คือค่าเช่า
2: ใช่
1: นะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
2: ค่าจ้างก็คือค่าจ้างเลือกให้ถูกประเภทสัญญา
1: เลือกให้ถูกแล้วเราก็ให้ระบบกรมจะช่วยคำนวณให้เลย
2: ถูกต้องค่ะ
1: นะคะโดยระบบเน
2: า
1: ะ
2: จะคำนวณให้อัตโนมัติ
1: คิดเป็นว่าเป็นเงินจำนวนเท่าไหร
2: ่ที่เราต้องเสียอากรเสร็จปุ๊บจากนั้นก็จะให้เรื่องช่องทางการชำระ
1: ก
2: ็ช่องทางการชำระก็จะเป็น QR code หรือไม่ก็ e-payment
1: คุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะในการเห็น QR code แบบใครๆก็รู้จักเลยเนา
2: ะ
1: ค่ะหรือถ้าท่านใดจะทำจะผ่านช่องทาง e-payment ก็ได้นะคะ
2: ได
1: ้หลากหลายมากๆนะคะหลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยต่อไปถึงขั้นตอนอะไรคะ
2: ชำระเงินเสร็จแล้วกรมสรรพากรก็จะให้รหัสแล้วก็หลักฐานการเสียก็สแตมป
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็เราก็สามารถพิมพ์ออกมาประกบกับสัญญาเราได้ทันทีเลยค่ะก
1: ็
2: เป็นอันเสร็จขั้นตอน
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยนะคะฟังดูไม่ยุ่งยากเลยนะคะในยุคนี้ฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไม่ต้องเดินทางไปแล้วอยู่บ้านเดี๋ยวรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาเราก็เสียอากรได้เลย
2: นั่งทำที่บ้านได้เลยค่ะไม่ต้องเดินทาง
1: ค่ะแล้วในส่วนของ ทีนี้อ่ะสบายใจละน้ำท่วมก็คงไม่ไปละใช่ไหมคะช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมกันหลายท้องที่นะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะแต่ว่ากฎหมายก็จะมีกำหนดใช่ไหมคะว่าในการขอเสียนี่มันจะมีว่าระยะเวลายังไงคะ
2: กฎหมายกำหนดว่าการขอเสียก่อนสแตมป์เป็นตัวเงินก็ต้อง
1: มีกี่วันที่ทำได้
2: ต้องชำระก่อนหรือภายใน15วันนับแต่วันถัดจากวันที่เราทำสัญญานะคะ
1: อ๋อถ้าสมมติว่าเราจะทำสัญญาสิ้นเดือนนี้ก่อนหน้านี้คือเราก็ไปขอเสียก่อนไว้ได้เลยเพราะเรารู้มูลค่าอยู่แล้วก็รู้รายละเอียดของสัญญาว่าใครเราจะทำสัญญากับใครเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็ไปกรอกแล้วก็ระบบคำนวณให้แล้วก็เสียชำระเงินได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอเลยจากวันที่ทำสัญญาแล้วทำสัญญากันเรียบร้อยทีนี้ก็ยังไปเสียได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ภายใน15วัน
1: ภายใน15วันนั่นเองนะคะ
2: แต่วันถัดจากวันที่เราทำสัญญาหรือก็ทำตราสารนะคะ
1: โอเคค่ะฟังค่ะสบายมากๆเลยนะคะสบายใจละทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังคะจะให้พักเบรกนะคะฟังคลิปนะคะดูคลิปรับชมคลิปจากกรมสรรพากรนะคะที่ได้จัดทำคลิปไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสสอสและในช่วงท้ายรายการนะคะช่วงหลังนะคะเราจะพูดถึงอส9ซึ่งให้คุณผู้ฟังนะคะรับชมรับฟังอยู่ในคลิปไปเป็นไกด์ไลน์แล้วเดี๋ยวก็มาทบทวนนะคะอยู่ต่อนะคะเดี๋ยวให้ท่านสรรพากรอำเภอนะคะแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคลิปบรรยากาศนะคะการให้บริการนะคะที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพลด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะเชิญรับชมรับฟังแล้วกลับมาพบกันในช่วงหลังนะคะ
2: ค่ะเชิญค่ะ
0: การชำระอส4และอส9ผ่านระบบ e-stamp duty อากรสแตมป์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการชำระค่าอากรสแตมป์แทนการปิดสแตมป์ดวงทับบนเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมี2ช่องทางได้แก่ 1. Application Programming Interface หรือ API ของกรมสรรพากร 2. ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ผ่านหัวข้อ e-stamp duty เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบขอเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินเพื่อดำเนินการยื่นแบบเลือกบริการสำหรับการขอเสียอากรสแตมป์ตามประเภทตราสารยื่นแบบอส9สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารหรือสัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลดิจิตอลและใช้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ยื่นแบบอส4สำหรับตราสารกระดาษในรูปแบบเอกสารหรือสัญญาใช้แทนการซื้ออากรสแตมป์แบบดวงกระดาษมาปิดทับบนสัญญาหรือเอกสารสำคัญนิยมใช้กับนิติกรรมที่มีมูลค่าสูงหรือเอกสารที่มีค่าอากรสแตมป์จำนวนมากเช่นเกิน 1,000 บาทขึ้นไปเพื่อความสะดวกถูกต้องตามประมวลรัษฎากรการชำระอากรสแตมป์เป็นตัวเงินสามารถชำระด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาซึ่งปัจจุบันแบบอส4สามารถทำการชำระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้เช่นกันโดยระบบขอเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินรองรับตราสาร24ลักษณะแต่มีบางตราสารที่กฎหมายกำหนดไว้หน่วยงานอื่นของภาครัฐจะเป็นผู้จัดเก็บอากรสแตมป์แทนเมื่อดำเนินการยื่นแบบและชำระอากรเรียบร้อยแล้วใบเสร็จรับเงินจะออกในนามของผู้ที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินและรหัสรับรองการเสียอากรสแตมป์หลังการชำระเงินค่าอากรแล้วผ่านหัวข้อใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารส่วนกำหนดเวลาการยื่นขอเสียอากรผู้มีหน้าที่เสียอากรต้องยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินค่าอากรก่อนกระทำตราสารหรือภายใน15วันนับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสารโดยไม่เว้นวันหยุดราชการทั้งนี้ระบบขอเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์รองรับการชำระเงินค่าอากรก่อนกระทำตราสาร30วันและเปิดให้บริการเฉพาะการขอเสียอากรฉบับปกติภายในกำหนดเวลาหากต้องการขอเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์เกินกำหนดเวลาหรือยื่นแบบเพิ่มเติมเกินกำหนดเวลาต้องดำเนินการที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้นหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ตามนี้เลยครับ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่รายการเพื่อนภาษีนะคะโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะขณะนี้คุณผู้ฟังรับชมอยู่ที่คลื่นความถี่ FM 99.50 MHz ทางสวทขอนแก่นนะคะค่ะก็ตอนนี้เป็นช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะค่ะก็ที่ค้างกันไว้นะคะช่วงแรกเราจะพูดถึงเรื่องการเสียภาษีอากรสแตมนะคะที่เรียกว่าอส.4นะคะแล้วก็ในช่วงที่2นี้นะคะเราก็จะพูดถึงอส.9นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้รับชมคลิปไปบ้างนิดนึงเดี๋ยวในช่วงที่2เราจะให้ท่านสรรพากรอำเภอสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพลนะคะท่านช่วยแนะนำนะคะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะสอบถามนะคะว่าเรื่องของการเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินนะคะสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์อส.9นะคะค่ะเป็นอย่างไรยังไงบ้างคะท่านสรรพากรคะ
1: ค่ะคุณดารินก็คืออส.9กับอส.4นะคะก็คือความแตกต่างก็คืออส.4ก็คือตราสารกระดาษ
0: ค่ะ
1: ตราสารกระดาษที่ต้องมีการลงลายมือชื่อบนกระดาษ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราก็ขอเสียอากรเป็นตัวเงินเนาะ
0: โอเคค่ะ
1: สำหรับอส9ก็คือเอกสารหรือสัญญาที่จะทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส
0: ์ค่ะ
1: แล้วอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูลดิจิต
0: อ
1: ล
0: เป็นไฟล์ข้อมูล
1: ใช่เป็นไฟล์ข้อมูลค่ะและใช้การลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คืออส9
0: อส9นั่นเอง
1: ซึ่งในการยื่นขอเสียอากรอิเล็กทรอนิกส์จะรองรับก็คือเราสามารถยื่นขอเสียอากรสแตมป์อิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบอส.4ที่ทำด้วยกระดาษที่เป็นสัญญากระดาษแล้วก็อส.9ที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิตอลนะคะ
0: นะคะก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบของที่เราจับต้องได้เนี่ยอส.4เราก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นกระดาษแล้วมาขอเสีย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องซื้ออากรเป็นพันๆดวงนะคะมาขอชำระเป็นตัวเงินส่วนตราสารอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออส.9เนี่ยเราจะไม่เห็นตัวกระดาษมาจับต้องแล้วจะมาในรูปแบบของไฟล์นะคะแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อก็จะต้องเป็นลงลายมือชื่อดิจิทัลใช่ไหมคะ
1: ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ข้อมูลดิจิทัลค
0: ่
1: ะ
0: เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลลงลายมือชื่อเป็นอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะด้วยว่ารายการของเราก็มีน้อยจำกัดแล้วก็เราอยากให้ผู้ฟังนะคะที่ยังไม่เข้าใจฟังอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะเข้าไปทดลองใช้งานหรือว่าให้เจ้าหน้าที่แนะนำเปิดหน้าจอให้ดูคุยกันทีละคำถามตอบเลยเนี่ยก็สามารถให้สำนักงานสรรพากรเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือว่าสำนักงานสรรพากรพื้นที่ก็ได้นะคะเป็นพี่เลี้ยงให้เนาะเข้าไปขอการให้คำแนะนำปรึกษาได้นะคะโดยเฉพาะที่วันนี้ท่าน
1: ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพลค่ะยินดีให้บริการนะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำสะดวกสบายค่ะถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจตรงขั้นตอนไหนเราจะพาเข้าลงระบบอะค่ะหมายถึงว่าเข้าไปในระบบเพื่อจะให้ดูว่าขั้นตอนการยื่นมันเป็นยังไงคือก็เข้าแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะถ้าสมมติว่าทำไม่ได้เลยเราก็จะสอนจนกระทั่งว่าทำชำระสำเร็จนะคะซึ่งจะเป็นการฝึกถ้าครั้งต่อไปถ้าท่านมีสัญญาณอยู่ในมือท่านก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน
0: นะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะใครที่มี user password เข้าระบบอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการทำสัญญามีการให้เช่าบ้านหรืออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลค่าที่ต่ำๆหรือว่ามูลค่าสูงอะไรนะคะตอนนี้รู้ตัวก็เข้ามาปรึกษากับท่านสรรพากรอำเภอได้นะคะเดี๋ยวพาทำส่วนรายใหม่นะคะก็อุ้ยก็เราก็มีสัญญาเหมือนกันกำลังคิดว่าจะเปิดบ้านให้เช่าหรืออะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้ยังไม่มี user password ก็มาขอ user password นะคะแล้วก็เข้ามาลองใช้หรือการบันทึกระบบนะคะมาขอคำแนะนำได้นะคะ
1: ได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะคะ
0: ค่ะคุณผู้เสียภาษีหลายๆท่านเนี่ยก็เคยถ้าเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียอากรสแตมป์เนี่ยแล้วก็เคยยื่นแบบออนไลน์มาแล้วใช่ไหมคะสามารถที่จะใช้รหัสยังไงบ้างนะคะหัวหน้าสรุปให้หน่อย
1: ก็สามารถใช้รหัส user password ที่เราเคยยื่นขอเสียอากรประเภทอื่นนะคะ ได้เลยถ้าเรามีถ้าเราเคยเข้าไปยื่นแบบนะคะเราก็ใช้รหัสนั้นได้เลยเข้าไปยื่นผ่านรหัสนั้นได้เลยค่ะไม่ต้องขอใหม่ค่ะไม่ต้องลงทะเบ
0: ีย
1: น
0: ใช้ได้ทุกระบบเลยรหัสเดียวยูสเซอร์เดียวเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ทีนี้ไม่ได้กังวลแล้วตัวนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ล่ะคะทีนี้การกำหนดในการกระทำตราสารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการขอเสียอากรสแตมป์เนี่ยมันมีกำหนดเวลาไหมคะว่าภายในเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่มันเกินอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็อย่างที่เคยอย่างที่กล่าวมานะคะว่าการกระทำตราสารหรือการขอเสียอากรสแตมป์อิเล็กทรอนิกส์อะค่ะกำหนดตามกฎหมายก็คือเราต้องยื่นขอเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินภายในก่อนกระทำการหรือภายใน15 วันนับแต่วันถัดจากวันที่เรากระทำตราสารนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกินกำหนดที่กฎหมายกำหนดมันก็จะมี
0: กำหนดไว้ว่ายังไงคะ
1: กำหนดว่า
0: ถ้าเกิน
1: นะคะเกิน15 วันแต่ไม่เกิน30 วัน
0: ค่ะ
1: จะเสียค่าปรับกรณียื่นขอเสียอากรสแตมป์เกินกำหนดเวลาเสียค่าปรับ200 บาท
0: อ๋อค่ะก็นิดนึงนะคะเนาะค่าลืมค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิน30 วันแต่ไม่เกิน90 วันก็จะเสียค่าปรับ200 บาท
0: ค่าลืม
1: อีกเงินเพิ่มอีก
0: เงินเพิ่มหนักหน่อยนึง
1: หนักเงินเพิ่มมันเป็น2 เท่าของตัวภาษีของตัวอากรนะคะ
0: ไม่อยากลืมแล้วค่ะ
1: ห้ามลืม
0: ค่ะแล้วมีหนักกว่านี้
1: มีหนักกว่านี้ก็คือถ้าเกิน
0: ยังไงคะ
1: เกิน90 วันนะคะก็จะเสียค่าปรับ200แล้วก็เสียเงินเพิ่มอีก5 เท่า
0: โอ้โหเยอะจัง
1: ค่ะ
0: โอ้
1: 5 เท่าของตัวภาษี
0: นะคะอยู่ในช่วงนะคะคือ 15-90 วันเนี่ยมีอยู่3ช่วงเลย
1: ค่ะ
0: เนาะ15 วันไม่เกิน30 วันนิดหน่อยนะ200อย่างเดียว
1: ค่าลืม200
0: พอเกิน30 วันแต่ไม่เกิน90 วันเอาจะมีครับ
1: เงินเพิ่ม
0: อีก2 เท่าใช่ไหมคะของตัวที่เราชำระใช่ไหมอุ้ยได้จ่ายขึ้น
1: ที่เราต้องชำระ
0: แต่ถ้าลืมขาดไปเลย90 วันขึ้นไปอุ้ยหนักก็จริงๆก็ไม่หนักถ้าไม่ลืมนะคะเนาะไม่ต้องลืมเลยนะคะทีนี้เนาะเราก็มาให้ความรู้กันแล้วง่ายๆถ้าเรามีการทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่เรายังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะวงเงินเท่านี้จะต้องอสส.ไหมหรือยังไงก็ให้ปรึกษาท่านสรรพากรได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะไม่ได้จำกัดเฉพาะสรรพากรพื้นที่สาขาพลนะคะสรรพากรที่ใกล้บ้านก็มียินดีให้บริการนะคะ
0: ทีนี้คุณผู้ฟังก็บอกว่าวุ้ยอยากจะชำระแล้วล่ะฉันจะไปชำระแล้วแต่บังเอิญมีคำถามมาบอกว่าเอ้าก็ชำระแล้วทำไมชื่อในใบเสร็จไม่ใช่ชื่อเราเลยอะตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: กรณีที่ไม่ใช่ชื่อเราคำว่าไม่ใช่ชื่อเรา
0: ต้องจ่ายนะ
1: คือไม่ใช่
0: การทำสัญญา
1: ไม่ใช่ผู้สมมติเป็นสัญญาจ้างทำของไม่ใช่ชื่อผู้รับจ้างถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: การเสียการขอเสียอากรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการล็อกอินเข้าระบบ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้ยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชตและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.กป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชตพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้ และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

0: 1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
3: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได
2: ้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า60%โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาค และปฏิรูประบบการจัดเก็บ

0: รายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
1: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
2: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
0: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า เขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา16นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่11เดือนกันยายน2569นะครับแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับอยู่ด้วยก็นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ทราบเลยนะครับขออภัยจริงๆเรื่องว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีเตะนัดเมื่อคืนด้วยแม่ก็เลยไม่ได้แจ้งโปรแกรมการขันให้คุณผู้ฟังรับทราบกันโดยเฉพาะแฟนแมนยูเขาเตะกันเมื่อคืนปกติเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาจะเตะกันคืนอังคารคืนวันพุธใช่ไหมครับแล้วก็จะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเป็นยูโรป้านะคอนยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกก็มีโปรแกรมเมื่อคืนก็ตื่นมานะครับประมาณ2:00 นะครับหลังจากที่งีบหลับไปแล้วก็ตื่นมา2:00 นะครับก็มาดูเอ๊ะมีอะไรดูอ้าวฟุตบอลนะเป็นแมนยูแข่งเหรออ้าวนะครับแมนยูแข่งก็มานั่งดูเอ๊ก็ต้องดูโปรแกรมอยู่นะครับก็ผลก็ปรากฏว่าแมนยูก็ชนะไปนะเมื่อวานนี้นะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็ชนะคู่ต่อสู้ไปน่าจะ4ประตูนะประมาณนั้นนะนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะ4-0เจอกับซาบ้านะครับก็คว้า3แต้มนะครับที่โอทราฟฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมาติอุสกุนย่าลูกแรกบูโน่เฟอร์นันลูก2นะครับเบนจามินเชสโกลูกที่3แล้วก็ลิซาโดมาร์ติเนสนะครับ4-0ก็เพียงพอนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในถ้วยใบนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้แข่งขันกันมานานนะครับก็ต้องมาแข่งขันกันนะครับก็ได้3แต้มนะก็ชนะไปนะครับเมอร์นคาริกยิ้มเลยนะครับเพราะว่าชนะไป4-0นะครับนัดต่อไปเคยคุมทีมนี้ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจำได้นะก่อนหน้านั้นเนี่ยในฐานะกุนซือชั่วคราวนะขออภัยกุนซือชั่วคราวอยู่ครั้งนึงนะตอนนี้ก็มาคุมทีมหลักแล้วนะครับนัดต่อไปของแมนยูเจอใครในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบุกไปเยือนอาแลนติโกมาดริดนะ13ตุลาคมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาเยิร์นมิวนิกไม่ได้ดูนะครับแต่ก็มาดูไฮไลท์กันเมื่อเช้านะครับผมดูคู่แมนยูนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็เปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะครับสมราคานะฮะทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับเอาชนะบูโดกลิม5-0นะครับจาเมลบูเชล่านะแฮร์รี่เคนอันฟองโซเดวี่นะครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับปิดลูกที่4และลูกที่5นะครับก็เพียงพอให้กับบาเยิร์นชนะ5-0นะครับนัดต่อไปของบาเยิร์นนะครับก็จะไปเยือนทีมไวกิ้งนะครับแล้วก็บอร์โดกริมเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์วันที่14ตุลาคมนะครับคู่อื่นๆนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่อื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมาแจ้งให้คุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับคู่อื่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของโคโม่นะเอาชนะอาแบร์ไลซิกนะ4-1นี่โคโม่ได้ขึ้นมาแข่งขันครั้งแรกเลยนะหลังจากขึ้นมาจากซีรีบีไปอยู่ซูรีเอนะแซงยูเวนตุสอ่ะนะครับมาคว้าโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับชนะอาร์แบร์ไลซิก4-1นะครับโคโม่นี่อดีตนักฟุตบอลของอาร์เซนอลนะเชสฟาเบกาสถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นกุนซือนะครับเชสฟาเบกาสเคยอยู่ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ไปอยู่ในลีกของสเปนแล้วกลับมาอยู่แมนยูประมาณนี้แหละนะครับแล้วตอนนี้พอแขวนสตาร์ทปั๊บก็ไปเป็นกุนซือคุมโคโม่นะนี่ถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับชนะทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างอาร์เบอร์ไลซิกนะฮะ4-1นะครับอีกคู่หนึ่งสลาเวียปรางเนี่ยตามหลังแล้วก็แพ้นะฮะลองส์นะครับ2-3นะครับแล้วก็เฟเนบาเช่นะครับเสมอโรม่า1-1แล้วก็ PSV ไอเอลเฟนนะครับเสมอชักตาโดเนตนะครับ1-1นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันวันนี้ไทยลีกครับแมตช์วันศุกร์นะ Friday นะครับคู่ยักษ์ใหญ่นะซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ด15ครั้งที่ผ่านมาเชียงรายไม่เคยมาเอาแต้มนะไม่เคยชนะเลยดีกว่านะต้องบอกว่าไม่เคยชนะทางด้านของบุรีรัมย์เลยนะครับ15ครั้งเนี่ยแพ้ แพ้13เสมอไป2ครั้งนะครับทุกถ้วยนะก็เป็นการหนักของเชียงรายนะเจอบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้บุรีรัมย์นำอยู่1-0นะครับนะบุรีรัมย์นำอยู่1-0จากกองหน้าตัวเก่งครับเคียร์โมบิเชลลี่นะครับขณะเดียวกันการท่าเรือนะเจอกับลำพูนนะฮะเหมือนกับทางด้านการท่าเรือจะนำอยู่นะนะครับจากจุดโทษนะ1-0นะครับแล้วก็ราชบุรีนะเจอกับทูแบงคอกครับราชบุรีก็นำทูแบงคอกอยู่1-0เหมือนกันจากบูโน่เมนเดสนะครับนี่ฟุตบอลลีก1นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันส่วนค่ำคืนนี้กาโชซีเรียมีเวเนเซียเจอฟิออเรนติน่านะครับบุนเดสลีก้ามีอูดิโอนเบอร์ลินเจอชาเก้04ลาลิก้าสเปนนะครับเซบียาเจอบาเลนเซียนะครับก็ลุ้นได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้โปรแกรมก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะก็แจ้งกับผู้ฟังรับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับมวยวันลุมพินีในช่วงของต้องบอกว่าในช่วงของ18 circle นะช่วงของการจ่ายตังค์ให้ชมนะครับมีกัน3คู่แล้วที่ผมดูอยู่เมื่อกี้นะฮะก็อีกคู่นึงที่กำลังขึ้นชกก็คือเสกสรรนะเสกสรรแต่กับเมืองไทยนะครับคู่ที่จบลงไปเนี่ยเป็นนักมวยไทยนะที่แพ้นะอ้อนะนักมวยไทยแพ้ไปคนหนึ่งนะเฟอร์รารี่แฟร์เทคนะครับเอาชนะจูริโอโลโบนะไม่เอกฉันท์นะครับ2-1เสียงนะครับรอในรุ่นน้ำหนัก135-145ปอนด์นะฮะคนที่แพ้ก็คือแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะครับแพ้กับโลแกนซานนะครับนะในมวยไทยรุ่น145ปอนด์นะครับนะฮะนี่คือมวยแล้วก็คู่ของของนะครับเฟดดี้เฮเกอร์ตี้ชนะคะแนนรุ่งเรืองเล็กที่เอ็นมวยไทยนะครับนะรุ่นมวยไทยรุ่นสตอร์เวทนะครับแจ้งกับผู้ฟังได้รับทราบกันนะคุณฟังครับวันนี้เรื่องของความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมเล่ากันยาวๆหลายชนิดกีฬานะครับเอเชียนเกมหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟของเรานะที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนะที่ไดซุกะคันทรีคลับอีสต์คอสนะครับซึ่งกอล์ฟของเราภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับชิงแชมป์กัน4เหรียญทองบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายและทีมหญิงนะครับแล้วก็แต่ละชาติส่งนักกีฬาทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ3คนนะครับนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยบอกว่าทีมหญิงนำโดยโปรเปียโนครับอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองประเภทบุคคลและประเภททีมหญิงนะมาเป็นตัวหลักของทีมนะครับนะแล้วก็จะมีโปรปรายพัชจุฑาคงกระพันนะอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองประเภททีมที่หางโจด้วยนะครับมีโปรซิมนัตติกาวงทวีลาบนะครับส่วนทีมชาย3คนประกอบด้วยโปรเพสนะครับสดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนสินนะครับโปรฟีฟ่าพงสภัทรเหล่าพักดีนะก็เป็นนักกอล์ฟนะครับแล้วก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะโปรฟีฟ่าเนี่ยมีนายปิชาเสนาพรมแล้วก็ป้อมเพชรสารพุทธิเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนะครับก็ตั้งความหวังนะครับแล้วก็ยังมีนักกอล์ฟหลายหลายคนซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเนี่ยเกาหลีนี่น่ากลัวนะครับนะแต่ทางสมาคมกอล์ฟก็มั่นใจแล้วว่าเราจะได้เหรียญทองลุ้นถึงเหรียญทองนะครับครั้งที่แล้วได้2เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิงนะครับแล้วก็1เหรียญเงินจากทีมชายนะฮะคราวนี้หวังไว้เล็กน้อยนะไม่เยอะนะ1เหรียญทองนะลุ้นก็ได้หรือไม่นะครับส่วนวันนี้ทัพขนไก่นะขนไก่ต้องบอกว่าแบดมินตันสิขนไก่นะครับทัพขนไก่แบดมินตันนะก็แถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะก็วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะโดยทางด้านของได้รับเกียรติจากนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายุทธยากีฬานะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่าเราลุ้นคว้าเหรียญนะครับ1-2เหรียญจาก3เหรียญเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการทั้งพลอากาศเอกมนทนก็บอกว่าตนเองมีความคาดหวังลึกๆนะว่าอยากน่าจะได้เหรียญทองมา1เหรียญคราวนี้ด้วยนะซึ่งยังไม่บอกว่าเหรียญอะไรแต่มีความหวังลึกๆนะครับก็ นักกีฬาของเราก็มีความพร้อมนะเมรัชนกอินทนนท์แข่งเอเชียนเกมมาหลายครั้งแล้วนะก็บอกครั้งนี้จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะจะลงแข่งขันอย่างเต็มที่อาการบาดเจ็บไม่ต้องห่วงนะครับบาดเจ็บนะตอนนี้หายดีแล้วอยู่ช่วงการฟื้นฟูร่างกายไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับตอนนี้สร้างเรื่องของความฟิตแล้วก็สมาธิในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเป็นเอเชียนเกมครั้งที่4นะครับแล้วก็อายุก็มากแล้วนะจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะครับเมรัชนกอินทนนท์นะครับเพิ่งได้แข่งขันได้รับชัยชนะครบ600แมตช์ในอาชีพแล้วนะเออนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะหลังจากเนี้ยว่า700แมตช์รออยู่นะนะครับในอนาคตนะครับวิวกรุฑวิทยสารนะก็ร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีนะครับให้สัมภาษณ์มันในวันนี้นะฮะแล้วก็จะลงแข่งขันรายการนะฮะแล้วก็เก็บตัวกับน้องๆในทีมนะครับได้คู่ซ้อมหลายคนนะครับก็มั่นใจเหมือนกันนะจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเป้าหมายนะฮะก็คือลงเล่นไปโฟกัสทีละรอบทีละรอบทีละรอบนะครับนะฮะนี่คือเป้าหมายของวิวกุลุตวิทยสารนะครับเดินทางและไปแข่งขันนะครับ 20-29 กันยายนนะครับนะครับ20-29กันยายนนะครับแล้วก็แข่งขันกันนะก็ได้เชียร์นะทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลนะครับสำหรับแบดมินตันในเอเชียนเกมนะครับส่วนฟุตบอลหญิงไทยวันนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะฟุตบอลหญิงไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับช่วง14-14กันยายนถึง2ตุลาคมนะโค้ชอัลเฟรดเนติพงษ์ศรีทองอินนะครับก็นำทีมนักฟุตบอลของเราไปแข่งขันนะฮะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชลิชัยเปนและเวียดนามนะครับก็โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงไทยในเอเชียนเกมนะฮะเจอกับญี่ปุ่นก่อนเปิดหัว14กันยายนนะฮะเราต้องรีบไปเพื่อคุ้นเคยกับสภาพอากาศคุ้นเคยกับสนามนะแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก่อนนะแล้วก็ไปเจอกับชนิดไทเปและปิดท้ายเจอกับเวียดนามนะครับฟุตบอลของเรานะครับส่วนเทคบอลนะวันนี้ก็เปิดทางด้านของสนามซ้อมนะครับที่ศูนย์วิสาหกรรมกีฬานะความพร้อมของทีมเทคบอลนะครับจ่าสิบเอกเรวัตภาพชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเทคบอลของเราก็บอกว่ามั่นใจนะนักกีฬาของเราเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะมั่นใจแล้วก็ลุ้นถึงคว้าเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่แข่งขันนอกจากญี่ปุ่นแล้วนะยังมีทางด้านของอิรักนะที่มีผลงานต่อยังดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงอินเดียกับผลงานได้ดีนะครับในอาเซียนก็มีเมียนมากับอินโดนีเซียนะและเชื่อว่านะครับการแข่งขันเทคบอลเรามีลุ้นเหรียญนะเราเป็นระดับแชมป์โลกด้วยนะครับมวยวันนัดอำลาเสกสรรนะฮะยกแรกโดนนับไปแล้วนะยก2เนี่ยเมืองไทยก็เดินอัดทั้ง2ทั้งคู่แรกกันสนุกนะแต่ว่ายกแรกเสกสรรโดนหมัดนับไปแล้วนับ8นะฮะเรื่องของงานวิ่งคุณผู้ฟังครับนะพูดถึงงานวิ่งแล้วพูดถึงลิเวอร์พูลครับนะวันนี้จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าครับกับรันริโอจัดงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026ครับยกแอนฟิลด์มาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับให้สาวกลิเวอร์พูลทั่วประเทศทั่วโลกทั่วเอเชียมาวิ่งไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะนักวิ่งนักวิ่งที่มีหัวใจสีแดงลิเวอร์พูลครับแน่นะก็วันนี้นะคึกคักนะครับคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทย Exa Life นะครับนะก็จัดงานวิ่งกัน13กันยายน2569นะที่พลาซ่าคอร์ตหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับระยะวิ่งนะครับ5กิโลและ10กิโลนะครับรับนักวิ่งเนี่ยประมาณ 10,000 คนนะครับนักวิ่งจะได้เสื้อได้เหรียญนะเสื้อสีแดงก็จะเป็นนักวิ่ง10กิโลเสื้อสีขาวนักวิ่งลิเวอร์พูลระยะ5กิโลฮะแล้วก็วันนี้ซามีฮูเปียมาด้วยฮะมาแถลงข่าวนะซามีฮูเปียนะไอ้ตำนานของลิเวอร์พูลนะซึ่งเคยคว้าทั้งถ้วยคาคาโคล่าลีกคัพนะทั่วลีกครับแล้วก็ทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะมาด้วยรวมถึงก่อนักเตะทีมหญิงของลิเวอร์พูลก็คือทัสดาวีนะอดีตนักฟุตบอลหญิงของลิเวอร์พูลก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมงานวิ่งที่นะรวมพลคนรักลิเวอร์พูลนะมารวมตัวกันนะครับวันที่13แล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรับบิ๊บเริ่มแล้วนะวันนี้ตั้งแต่10:30 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับในกิจกรรมก็มีบูธมากมายนะใครที่อยากจะได้สินค้าลิเวอร์พูลราคาถูกนะคนที่สมัครงานวิ่งลดเยอะจริงๆนะเสื้อแข่งขันฤดูกาลนี้นะแล้วก็บรรยากาศของพื้นที่หน้างานก็อย่างที่บอกเหมือนกับยกแอนฟิลด์มาเลยนะฮะมีเสื้อของ11นักเตะตัวจริงนี่บรรยากาศถ่ายรูปกันมาได้เลยแล้วก็ถ้วยแชมป์มาโชว์หน้าสนามด้วยนะคุณผู้ฟังครับถ้วยแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็ ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับวันอาทิตย์ก็ไปพร้อมๆกันนะครับนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวกันนะครับก็เชื่อว่าหลายคนนะก็ที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะชื่นมื่นแล้วฮะซิโก้กิตติศักดิ์เสมนาเมืองนะบอกเจอผมบอกจะวิ่งด้วยนะซิโก้นี่แฟนคลับตัวยงของลิเวอร์พูลเลยนะครับนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ต้อนรับซามิฮูเปียนะซึ่งเป็นตำนานนะครับนะฮะก็งานวิ่งงานนี้นะครับผมจะวิ่งนี่จะเอามาแจกแฟนรายการดีย่งไม่มีนะอยากจะแจกเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวแฟนคลับเข้ามาเยอะนะครับวันจะนาเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดก่อนนะว่าจะทายว่าผมจะจบ10กิโลเท่าไหร่เดี๋ยวเอาวิทยุไปแจกนะมาแจกแฟนรายการนะพรุ่งนี้ก็มาทายกันนะครับเรื่องของฟุตบอลของวิ่งคอปรันแบงคอกนะซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญของชาวเดอะคอปนะในไทยในเอเชียนะครับนะแล้วก็ไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะมาร่วมสร้างกิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้ก็แถลงข่าวกันนะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นไปดูความพร้อมไปดูเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันเจ็ตสกีนะเจ็ตสกีรายการอีกรายการหนึ่งที่สมุทรสาครนะความมันระดับมาสเตอร์พีซนะครับอย่างต่อเนื่องนะในการแข่งขันนะครับโตโยต้า WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026ครับซึ่งจัดแข่งขัน 10-13 กันยายนนะก็วันที่2นะกองเชียร์เนี่ยเต็มสนามนะบรรยากาศโอ้โหชื่นมื่นเลยนะครับเป็นความร่วมมือกันของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย WGP1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันและก็การสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสยามวอเตอร์คราฟนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะนายอำนาจจรณศรีนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะครับแล้วก็ตัวแทนของนายกเทศมนตรีเมืองพันท้ายนรสิงห์นะครับท่านนายกเทศมนตรีมาเองนะครับวัฒนาแดงมณีนะฮะร่วมกันนะฮะในการเป็นกำลังใจกับนักแข่งวันนี้การแข่งระดับรุ่นยุวชนรุ่นเยาวชนคึกคักมากนะฮะก็ปรากฏว่าแชมป์ในรุ่นวันแลบสลาลมนะครับอายุ 8-13 ปีจูเนียร์นะแชมป์ก็คือทางด้านของน้องเตชินหอมทรัพย์นะครับรุ่นวันแลบสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีนะฮะน้องกัปตันภูบดินทร์สุขประเสริฐนะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็วันแลบสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีน้องแบมบี้เด็กหญิงปานิสราทวีวัฒน์คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็ดาร์กเรสนะดาร์กเรสสกี1,100 สต็อกนะครับนะประเภทราชินีเรือยืนนะน้องน้ำฝนกมลวันเนินหงคว้าแชมป์ไปนะครับนะก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็การขันรายการนี้เป็นสนามปิดท้ายของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Toyota WGP1 นะครับก็กองเชียร์นะไปร่วมกันในการสนับสนุนนะจังหวัดสมุทรสาครนะฮะแล้วก็นักกีฬาเจ็ตสกีทั้งระดับเยาวชนและยุวชนแล้วก็ประชาชนนะครับจบไปแล้วครับเมืองไทยฮะสับศอกต่อยสับศอกชนะนกเสกสรรครับกรรมการจับแพ้ครับเพราะโอ้โหเจอทั้งหมัดทั้งศอกของเสกของเมืองไทยเข้าไปเสกสรรนะครับกรรมการเห็นว่าแม่งหมดสภาพนะครับเสกสรรก็ชนะนกไปในยกที่3นะครับนะเป็นการอำลาวันอย่างยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจบไม่สวยนะก็อย่างว่าแหละร่างกายใช้มากรอบนะฮะแล้วก็เสกสรรเลือกเองเลือกที่จะเจอเมืองไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟหญิงหรือนักกอล์ฟสมัครเล่นนะฮะชุดแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งขันนะฮะชุดชั้นในต่างๆมีผลนะผมเพิ่งทราบว่ามีผลนะเพราะว่านักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับเจอเหงื่อเจอแดดเจออะไรต่างๆต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีในการสนับสนุนนะทำไมไม่ต้องพะวงเรื่องของชุดแข่งขันเหมือนนักกีฬาชุดเอเชียนเกมอ่ะได้การสปอร์ตสนับสนุนนักกีฬาก็ได้ดีไม่ต้องพะวงนะตัดเข้ารูปเข้าร่างนะครับกอล์ฟก็เช่นเดียวกันครับนะล่าสุดเมื่อวันก่อนนะบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนนะครับร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับวาโก้โมชั่นแวร์นะครับสปอร์ตบรานะครับให้แก่นักกีฬากอล์ฟหญิงในการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับก็นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระเข้ามาวัดตัวแล้วก็แนะนำการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมให้กับนักกีฬากว่า30คนรวมถึงการวัดตัวเพื่อจัดทำชุดแข่งชุดชั้นในแบบคัสตอมนะสำหรับนักกีฬาชายและหญิงเพื่อให้เข้ากับ เหมาะสมกับสรีระการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลนะครับโดยมีคุณประณตเวสารัชวิทย์นะครับกรรมการบริหารสายงานการตลาดและขายวาโก้แล้วครับแล้วก็คุณอินทรานักสกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้แทนบริษัทร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีคุณอนันต์เผือกพิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับพร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมในการต้อนรับนะครับนอกจากความเชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในนะครับไทวาโก้ยังต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นแอคทีฟนะครับด้วยทางด้านของวาโก้โมชั่นแวร์นะครับประสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับดีไซน์สามารถสวมใส่ได้สำหรับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลนักกีฬาไม่ได้มีเพียงการฝึกซ้อมและทักษะในสนามนะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆที่ส่งผลต่อความสบายความคล่องตัวนะและความมั่นใจเพื่อให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะฮะไทยวาโก้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเดินหน้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นใจและก้าวไปทุกเป้าหมายที่ตั้งใจนะครับนี่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันจริงๆมัวแต่คิดว่าเวลาผมวิ่งเนี่ยนะหากางเกงที่สบายหน่อยนะระบายเหงื่อนะครับไม่ร้อนไม่อบนะครับชุดชั้นในก็ต้องเป็นแบบมีซับในประมาณนี้นะลืมนึกไปนักกีฬาผู้หญิงก็ต้องนะเสื้อผ้าต้องกระชับนะยิ่งแข่งขันกอล์ฟด้วยนะแข่งกันวันหนึ่ง18หลุมนะครับ18หลุมละ 3-4 ชั่วโมงอ่ะนะไม่จบนะครับนะเจอแดดเจอฝนนะครับเจอเหงื่อเนี่ยต้องเสื้อผ้าต้องเหมาะสมกับนักกีฬานะสปอร์ตบาร์ต่างๆนะครับต้องไม่อมเหงื่อนู่นนี่นั่นนะก็อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องมีหน่วยงานนะที่ดูแลเรื่องของเสื้อผ้านะนะครับเหมาะกับนักกีฬาประเภทไหนอย่างไรนะครับนี่กอล์ฟนี่เขาออกแดดเยอะนะก็ได้ไทยวาโก้มาสนับสนุนก็ขอบคุณเอกชนใจดีด้วยนะครับคุณฟังครับจากนั้นนะเรื่องของมวยนี่จบไปสิทธิ์สันโดนน็อกไปแล้วยังมีอีกคู่นึงนะครับทีมรักบี้ของเราเอเชียนเกมนะคนทีมสโมสรทีมกีฬาอื่นๆเนี่ยไปญี่ปุ่นนะทีมรักบี้ยังไม่รีบฮะไปเก็บตัวนิวซีแลนด์ครับ10วันก่อนการแข่งขันนะด้านของพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราจะเดินทางไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์คุณผู้ฟังรู้ไหมว่ารักบี้ที่เก่งที่สุดนะฮะมีอยู่3ประเทศนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้นะออลแบล็กอะไรประมาณนี้นะเขาเก่งจริงๆก็เลยต้องไปเก็บตัวกับชาติที่เป็นหัวแถวของรักบี้ครับนะทางด้านของนายกสมาคมนะพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะฮะนำทีมรักบี้ของเรานะไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ความหวังนะคือรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อคว้าสุดการแข่งขันไปแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ด้วยนะฮะไฮไลท์ไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์เพราะจะได้ฝึกซ้อมร่วมทีมกับแบ็คโปรแบ็คเฟนนะครับนะแบ็คเฟนก็คือออลแบ็คอีกทีมหนึ่งทีมชายแบ็คเฟนนี่ก็จะเป็นรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างที่ผมบอกนะในวงการรักบี้หญิงโลกนะฮะปัจจุบันอันดับที่2ของโลกนะเป็นรองแค่อังกฤษอันดับ1นะฮะนี่คือการไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับรูปแบบระดับโลกและเป็นนักรักบี้หัวแถวระดับโลกไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนี่นะต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้ได้ยกระดับได้ทักษะเพิ่มเติมได้ความแข็งแกร่งนะครับก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็สู้ศึกเอเชียด้วยเพื่อจะไปแข่งขันระดับเวิลด์ซีรีส์นะฮะนี่ก็คือเป้าหมายของรักบี้หญิงไทยนะครับนะหวังติด1ใน3ของเอเชียนเกมเพื่อรักษามาตรฐานนะไปต่อในชิงแชมป์เอเชียต่อในเวทีระดับโลกในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเปิดฤดูกาลไปแล้วนะ 2-3 นัดเนี่ยนะยังมีนักเตะหลายคนนะยังไม่มีชื่อนะไม่มีใครไปซื้อร่วมทีมอีกคนนึงเนี่ยจอมกวนนะริชาร์ลิสันคนนี้คือผมก็ว่ายังอยู่สเปอร์นะแต่ล่าสุดเนี่ยสเปอร์ไม่มีชื่อนะ25คนนะริชาร์ลิสันก็บอกว่าจะฟ้องละจะฟ้องละจะฟ้องฟีฟ่านะแล้วก็ฟ้องเพราะว่าแหมทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะตัวเองเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วเจ้าตัวบอกว่าจะขอถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยจะขอย้ายกลับไปเล่นวาสโกดากามานะครับส่วนอลิสองเบเกอร์โดนปรับ 8,000 ปอนด์นะข้อหาเตะป้ายไฟนะไม่พอใจกรรมการตัดสินนะแล้วให้จุดโทษเจ้าตัวก็เตะป้ายไฟโดนปรับไป 8,000 ปอนด์ตีเงินไทยก็คูณเอานะ พรุ่งนี้กลับมาพบกันในแวดวงกีฬานะครับมีเกมให้เล่นด้วยนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้

0: วรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563 และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: ลาเกิดไฟ

0: เป็นป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
1: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
4: นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการ Fix It Center อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์มีสถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพก็จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจะทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่ง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักรีธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบพุทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก120ถึง240ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
3: นางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายภูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัศมีสีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระ

0: สู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยี่สิบนาฬิกาสิบเก้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริกกำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELSหนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ1ล้าน7แสนตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
2: ซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตน์วดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนะประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เท เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมาเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดยสองตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพในบนเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่าอยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
3: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ
2: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดการเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
4: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
5: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
4: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชระจุธาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะโดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอ1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
8: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัย ไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

ับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเรื่องที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานและมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะได้เล่าถึงสองน้าหลานที่เปิดสำนักทรงเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจับนาคที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีค่ะทว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์นี้แท้จริงแล้วคือการใช้น้ำยาสูตรลับที่ใช้ย้อมสีอวนให้ดูเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะและในการร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้มีสองผู้สมัครทางการเมืองท้องถิ่นคือเสี่ยทรงศักดิ์และนายกชาญอดีตนายกอบต.คนเดิมต่างก็เดินทางมาพักที่สำนักพร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่กำลังชิงตำแหน่งนายกอบต.เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของเสี่ยทรงศักดิ์นั้นก็ยื่นข้อเสนอกดดันให้อาจารย์ของสำนักทรงเจ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตนเองได้รับอวนที่ใช้จับนาคแลกกับการไม่แชร์ความลับของสำนักทรงและโอกาสทางการศึกษาของหลานชายของอาจารย์มิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์มิ่งจะทำอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคซึ่ง

สำคัญมาถึงน้ำมิ่งแต่งตัวเยี่ยงอาจารย์มิ่งภาพน้าชายนุ่งขาวห่มขาวทำให้ผมอดยิ้มไม่ได้ทุกทีอาจารย์มิ่งเดินนำฝูงชนมายังปรัมพิธีที่กางไว้ริมแม่น้ำเหล่าศิษยานุศิษย์ที่รอคอยวันนี้ต่างร่วมกันตั้งจิตภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจแน่นอนว่าที่นั่งด้านหน้าสุดตกเป็นของทั้งสองนักการเมืองท้องถิ่นผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างคอยลุ้นกันตัวโกงว่าใครมีบุญพอจะจับพญานาคจากแม่น้ำได้ในคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นผมนั่งลงในตำแหน่งผู้ช่วยของอาจารย์มิ่งการสวดมนต์เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็เริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าพิธีสำคัญก็เริ่มขึ้น

นต่อแถวยาวเหยียดเหมือนงูเลื้อยเพื่อรอรับอวนอวนแต่ละปากนั้นอาจารย์มิ่งจะเป็นผู้ส่งมอบให้กับมือทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าอวนปากพิเศษจะไม่ถูกส่งผิดคนผมเคยถามน้าชายว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรได้อวนจับหน้าน้าชายหัวเราะดังลั่นพร้อมกับเฉลยว่าใครที่เคยเป็นเหมือนพวกเรายังไงล่ะคนที่น่าสงสารไม่ค่อยมีเงินจะให้พวกเข้ามาบ่อยๆน้าก็บาปแย่สิส่วนคนรวยมีเงินมีทองเยอะๆพวกนี้อยู่บ้านก็ทำให้ลูกผัวรำคาญถ้าพวกเขาจ่ายเงินมานั่งสมาธิน้าก็เหมือนได้ทำบุญกับคนในครอบครัวของเขาเลยนะเว้ยผมหัวเราะร่วนกับความคิดของน้าชายผมทุกคนที่มีอวนอยู่ในมือต่างหาทำเลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพื่อลงไปวางอวนและขึ้นมารอคอยเมื่อถึงเวลาสำคัญน้าชายของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตลิ่งพอถึงเขตที่ตลิ่งเริ่มลาดชันซึ่งเคยเป็นจุดที่เขาจะต้องย่อตัวดำน้ำลงไปแต่คราวนี้เขากลับก้าวต่อไปโดยไม่หยุดเหมือนเช่นเคยผมก็ตุกแขนน้าชายไว้ด้วยความตกใจน้ำมิ่งหันมามองผมชั่วครู่ก่อนจะถอดประคำสายหนึ่งให้ผมมันเป็นประคำที่น้าชายของผมรักมากเขามักจะสวมมันไว้ติดตัวเสมอตั้งแต่เป็นอาจารย์มิ่งบางครั้งเราก็ควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างสักครั้งก็ยังดีเขาเอามือมาลูบหัวของผมอย่างอ่อนโยนความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นปราดไปทั่วร่างกายแต่ก่อนที่ผมจะทันเอ่ยปากพูดสิ่งใดน้าชายของผมก็ดำน้ำหายไปซะแล้ว

ลิงอย่างเลื่อนลอยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆผมเอ๊ะทำไมนานจังสีหน้าของนายกชาญดูวิตกกังวลโอ้ยท่านนายกไม่เคยมาดูอาจารย์น่ะท่านลงไปบริกรรมคาถาเรียกนาคมาให้พวกเราฉันน่ะเห็นมาหลายครั้งแล้วนั่นสายและพรรคพวกที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปช่วยกันอธิบายใช่บางครั้งก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยละแล้วก็โผล่กลับมาเฉยเสียงตอบรับอย่างเห็นด้วยดังมาจากรอบบริเวณเขาว่ากันว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นกายหนึ่งของพญาสัตว์โทนาคราชที่ลงมาโปรดมนุษย์เมื่อท่านลงไปในน้ำท่านก็เลยสามารถหายใจในน้ำได้เสียงตอบรับอื้ออึงดังสนั่นหวั่นไหวส่วนผมได้แต่นั่งฟังนิ่งๆน้ำมิ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งเขามักจะดำน้ำออกไปไกลๆให้พ้นฝูงชนแล้วก็แอบขึ้นไปนั่งเล่นริมตลิ่งเมื่อเห็นว่าเหมาะสมด้วยเวลาแล้วจึงค่อยๆดำน้ำกลับมาโผล่ที่เดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาจารย์มิ่งสามารถกลายร่างเป็นนาคได้เมื่ออยู่ในน้ำแต่ผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะเราควรจะส่งคนไปดูหรือว่าขอความช่วยเหลือนายกชาญเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะของผมอาจารย์เนี่ยก็เป็นร่างทรงนาคเขาไม่เป็นอะไรหรอกน้ำเสียงของเสียทรงศักดิ์ฟังดูประชดประชันอย่างจงใจผมนึกอยากรู้แล้วว่าน้ำมิ่งมอบอุ่นจับนาคให้ใครถ้าผู้ชายคนนี้ได้ไปอนาคตของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะรู้พวกเราเนี่ยลงไปลากอวนขึ้นมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้อเสนอนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยกันลงไปในแม่น้ำเพื่อตรวจสอบอวนของตนเองแล้วก็แน่นอนอวนของทุกคนยังคงเป็นสีขาวย้ายเถอะไปวางทางโน้นบ้างอาจารย์เนี่ยเรียกนาคมาแล้วเดี๋ยวคงติดอวนใครสักคนละวะความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนพยายามย้ายทำเลที่วางอวนด้วยหวังว่าคืนนี้ตนอาจจะโชคดีอีกด้านหนึ่งเสียทรงศักดิ์กำลังส่งคนไปกู้อวนขึ้นมาผู้คนต่างหยุดดูจนแทบลืมหายใจเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาพบว่ามันยังคงเป็นสีขาวผมถอนใจอย่างโล่งอกนี่คงเป็นสิ่งที่น้ำมิ่งบอกว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างถึงผมอยากจะเรียนหนังสือมากแค่ไหนแต่ถ้าต้องใช้เงินจากเสียใจร้ายคนนี้เป็นทุนการศึกษาผมขอยากจนอย่างเดิมดีกว่าเสียงดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกถึงผมไม่หันไปดูก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายกชาญจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวส่วนในมือนั้นก็ชูอวนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสผู้คนรอบบริเวณนั้นต่างโห่ร้องอย่างยินดีชายผู้โชคดีจับพญานาคได้ในคืนนี้ยิ้มอย่างร่าเริงให้ผู้คนรอบๆเขารีบปรีมาหาผมทันทีหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งบนตลิ่งได้ขอบคุณมากนะฉันจะช่วยเหลือที่นี่เป็นการตอบแทนเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาจนผมเท่านั้นที่ได้ยินผมนำโหลแก้วที่เตรียมไว้สำหรับใส่พญานาคมาทำพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กลเม็ดกับความช่ำชองจากการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทำให้ผมสามารถแอบใส่ยาลดกรดลงไปในโหลแก้วโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นน้ำในโหลเกิดฟองฟู่ขึ้นมาทันทีกับที่ผมทำท่าปล่อยพญานาคลงไปเสียงผู้คนโห่ร้องเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากซิจริงๆดูน้ำในขวดโหลสิพวกเราเสียงสรรเสริญมายากลของผมดังไปทั่วจะไม่ให้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อคราวนี้ผมใส่ยาลดกรดลงไปมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมใช้ยันปิดปากขวดก่อนจะส่งให้ว่าที่นายกอีกสมัยผู้คนต่างชื่นชมนายกชาญอย่างออกนอกหน้าเขายกขวดโหลขึ้นมาจบหน้าผากผมไม่รู้อธิษฐานสิ่งใดแต่คงเดาได้ไม่ยากนักผมจะเงื้อไปทางแม่น้ำอย่างเป็นกังวลพิธีกรรมต่างๆจบลงแล้ว
แต่น้าชายของผมก็ยังคงเงียบไม่ปรากฏแม้แต่เงาความวิตกกังวลเริ่มทับถมจนแทบหายใจไม่ออก

6ชั่วโมงแล้วที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันค้นหาตัวอาจารย์มิ่งผู้โด่งดังนายกชาญเป็นผู้ที่ทนรอไม่ได้จึงเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือผมยืนเหมือนคนเบื้อใบ้ที่ทำอะไรไม่ถูกเสียงโกลาหลของผู้คนรอบตัวเหมือนดังมาจากที่อันไกลแสนไกลน้ำตาของผมไหลรินลงอาบแก้มเหมือนจะไม่มีวันแห้งเหือดภาพความทรงจำสมัยเด็กที่เราเคยเร่ร่อนและอดอยากมาด้วยกันประดังประเดเข้ามาเหมือนฉากในหนังขาวดำอาจารย์มิ่งน้าชายและญาติเพียงคนเดียวของผมหายตัวไปตลอดกาลในแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากแล้วจู่ๆทุกอย่างก็มืดมิดลงสติของผมขาดหายไปในนาที

ขามีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้อย่างแรกก็คือสูตรลับของน้ำยาที่จะทำให้อวนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างที่สองก็คือเหตุการณ์ในเช้ามืดวันที่7หลังจากน้ำมิ่งหายตัวไปเช้าวันนั้นกระแสน้ำสีขุ่นข้นที่ลักพาตัวน้าชายของผมไปก็นำร่างของเขากลับมาคืนแม้สภาพร่างกายส่วนใหญ่ของน้าผมจะจำแทบไม่ได้แล้วแต่ผมก็จำเสื้อผ้าของเขาที่ใส่วันนั้นได้ดีผมโผล่เข้ากอดร่างนั้นอย่างไม่รังเกียจเสียงร่ำไห้ของผมปิ่มว่าจะขาดใจน่าแปลกใจนักเหตุใดช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะเคลื่อนที่เหมือนเข็มวินาทีแต่ในขณะที่มีความทุกข์เวลานั้นกลับเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มชั่วโมงสิ่งแรกที่ผมคิดได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วความคิดอีกอย่างนึงก็ผุดขึ้นแทนที่ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่มีใครพบร่างของอาจารย์มิ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขากลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วตลอดกาลและตอนที่ผมเป็นลมในคืนนั้นยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าพญานาคตนใหม่ได้เลือกผมเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งหายไปผู้ที่อ้างว้างทางความคิดจึงต้องหาหลักพึ่งพิงใหม่เพื่อยึดเกาะให้สติของตนนั้นมั่นคงเป็นธรรมดาเมื่อน้ำมิ่งหายตัวไปเสียทรงศักดิ์จึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาเรื่องกับผมส่วนนายกชาญให้ความช่วยเหลือผมเต็มที่เหมือนที่ได้รับปากเอาไว้เพื่อให้อาจารย์มิ่งยังคงเป็นตำนานไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นที่จมน้ำตายและผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจฝังร่างของน้าชายสุดที่รักไว้ในบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างศาลาทับไว้ผมได้ฝากความลับนี้ให้พระแม่ธรณีเก็บรักษาต่อไป

าศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ในศาลาริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่มีวันนี้กระแสน้ำที่ขุ่นข้นนี้ยังซุกซ่อนความลับใดไว้อีกบ้างถ้าความลับของมันไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้ความลับของผมก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมหมุนประคำในมืออย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่ามันจะบุบสลายร่วมปีแล้วที่ผมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนแถบนี้ในฐานะผู้จับหน้าคนใหม่นายกชาญได้เป็นนายกอบต.อีกหนึ่งสมัยและผู้คนยังคงหลั่งไหลมายังสำนักแห่งนี้ไม่เคยขาดสายสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศรัทธาซึ่งน้าชายของผมเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันก็เปราะบางและยากที่จะรักษาไว้เช่นเดียวกันผมบอกลาน้าชายผู้จะกลับไปทำงานต่องานที่จะต้องทำมีอีกมากโขรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วผมคงต้องรีบย้อมอวนใหม่ๆอีกหลายปากเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าหากบนหลังเสือนั้นหาทางลงยากผมจึงคงต้องนั่งดีๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะมาติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องใหม่กันได้ในสัปดาห์หน้านะคะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติในการเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านกลุ่มทุนเทาต่างชาติว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกและร่วมกันปกป้องประเทศหากพบว่าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่ายังมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกหลายรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตและในประเทศบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีเพื่อร่วมกันขจัดกลุ่มทุนที่กระทำความผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสุสานชาวยิวจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างสั่งระงับการเคลื่อนย้ายและเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักร
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชัตรออนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานชิวมิตรเซเมเทอรี่ไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคว้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายโดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างโดยมี3ร่างถูกโบกปูนปิดทับพร้อมสลักชื่อระบุปีเสียชีวิตตั้งแต่ปีค.ศ. 2023ถึง2026ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ภายในเต็นท์เตรียมการฝังจึงได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดโดยทันทีพร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันเจ้าหน้าที่2รายเกี่ยวข้องทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกระทำผิดส่วนตัวมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
8: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายโดยกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของ DSIก่อนหน้านี้ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตและเมื่อศาลออกหมายจับจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุจริตและความน่าเชื่อถือขององค์กรดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
9: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางกบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันท์ตั้งประเสริฐสำหรับวันนี้ค่ะรายการสาระสารพันมีบทความสุขภาพนะคะที่จะนำพาคุณผู้ฟังนั้นไปเห็นสรรพคุณของน้ำขิงประโยชน์จัดเต็มทำดื่มเองก็ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำขิงนั้นเป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของคนรักสุขภาพที่สามารถหากินได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะสรรพคุณของน้ำขิงนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะในขิงนะคะมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็วิตามิน C ค่ะและยังมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยทั้งเบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสสำหรับวันนี้ค่ะมินก็อยากจะแชร์ประโยชน์ของน้ำขิงที่น่าสนใจให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะรวมถึงข้อห้ามต่างๆที่ไม่ควรนะคะที่จะดื่มน้ำขิงหรือคนที่เป็นโรคก็ไม่ควรดื่มน้ำขิงอย่างไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าน้ำขิงน่าสนใจอย่างไรบ้างสรรพคุณของน้ำขิงค่ะที่เราไม่ควรพลาดเลยอย่างแรกนะคะน้ำขิงค่ะทุกวันนะคะที่เราดื่มน้ำขิงถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งเลยเพราะเครื่องดื่มน้ำขิงเนี่ยค่ะสามารถซื้อแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆและสรรพคุณของน้ำขิงก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากอย่างเช่นน้ำขิงจะช่วยให้เราบรรเทาอาการหวัดแล้วก็ป้องกันโรคหวัดได้เพราะขิงนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยบรรเทาอาการหวัดป้องกันโรคหวัดเพราะในน้ำขิงนะคะมีวิตามินซีสูงเมื่อเราดื่มน้ำขิงลงไปก็จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจและประโยชน์ของขิงยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายขับเหงื่อมากขึ้นทำให้อุณหภูมิในร่างกายนะคะลดลงนอกจากนี้น้ำขิงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ันแล้วก็ช่องปากเพราะสรรพคุณของน้ำขิงนั้นจะช่วยกำจัดเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุหินปูนแล้วก็โรคเหงือกเพราะในน้ำขิงนั้นมีสารจิงเกอรัลนะคะที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคในช่องปากและลดการเกิดคราบต่างๆนอกจากนี้ค่ะยังช่วยบำรุงฟันของเราให้มีสุขภาพดีอีกด้วยนะคะต่อไปค่ะน้ำขิงช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานได้เป็นปกติหากเราได้รับอาหารหรือสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเราดื่มน้ำขิงลงไปที่อุดมไปด้วยสารจิงเจอรอลและโซกาโอลนะคะจะช่วยบรรเทาและก็ต่อต้านอาการเหล่านี้อีกทั้งสรรพคุณของน้ำขิงยังช่วยเพิ่มเซโรโทนินในสมองด้วยซึ่งสารเซโรโทนินนี้ค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้ค่ะ5นะคะคุณผู้ฟังน้ำขิงยังบรรเทาอาการท้องร่วงท้องเสียเพราะประโยชน์ของน้ำขิงจะมีส่วนช่วยป้องกันแบคทีเรียที่เรียกว่าอีโคไลที่พบได้ในลำไส้แล้วก็แบคทีเรียตัวนี้ค่ะเป็นต้นเหตุของอาการท้องร่วงนอกจากนี้นะคะขิงยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันการสะสมของเหลวในลำไส้ที่ส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะน้ำขิงสามารถลดความเสี่ยงในโรคมะเร็งได้มีการศึกษาวิจัยนะคะที่ระบุว่าสรรพคุณของน้ำขิงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เพราะขิงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีสรรพคุณต้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายอีกทั้งยังมีสารเคมีจากธรรมชาติที่จะไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูตาไทโอเอสนะคะทรานสเฟอเรสซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่สามารถลดโอกาสในการเกิดเซลล์มะเร็งค่ะสุดท้ายนะคะน้ำขิงช่วยลดความเสื่อมสภาพของเซลล์สรรพคุณของน้ำขิงค่ะมีประโยชน์ในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเพราะในน้ำขิงนั้นมีวิตามินทั้งวิตามินซีวิตามินดีที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวถูกทำลายแล้วก็มีแร่ธาตุอย่างฟอสฟอรัสแมกนีเซียมที่ช่วยในการบำรุงรักษากระดูกและบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้สรรพคุณของน้ำขิงยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็ช่วยบำรุงต่อมหมวกไตทำให้หลายคนค่ะนิยมดื่มน้ำขิงเพื่อช่วยชะลอวัยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและร่างกายแข็งแรงแม้อายุจะเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่ค่ะก็เป็นประโยชน์สรรพคุณของน้ำขิงที่ช่วงแรกของรายการสาระสารพันวันนี้มินนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะไปหยิบน้ำขิงมาดื่มรับประทานเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อในรายการสาระสารพันในเบรกที่2ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำสำหรับในสัปดาห์นี้ผมก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนวัตกรรมมือถือใหม่ๆนะครับมาคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่โทรศัพท์อย่าง iPhone เนี่ยเขาเปิดตัวเนี่ยทำไมโลกทั้งโลกเนี่ยถึงเหมือนกับหยุดหายใจไปชั่วขณะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเหล่านักข่าวเทคโนโลยี IT เนี่ยถึงจับตามองสิ่งที่ Apple เนี่ยกำลังจะบอกกับเราคำถามสำคัญก็คือเราจำเป็นต้องใช้มือถือรุ่นใหม่จริงไหมและถ้าไม่ใช่ iPhone เนี่ยเรามีทางเลือกอื่นอะไรบ้างที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของเราได้ไม่แพ้กันนะครับทีนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปดูปรากฏการณ์ของ iPhone กันสักนิดนะครับตั้งแต่ที่มือถือ iPhone รุ่นแรกที่เปิดตัวตั้งแต่เมื่อปีคริสตศักราชที่2007กี่ปีมาแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเกือบ20ปีแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์ที่มีจอสัมผัสแต่มันเปลี่ยนวิธีการที่คนทั้งโลกเนี่ยใช้มือถือไปจากที่เคยกดปุ่มเนี่ยก็กลายเป็นการสัมผัสหน้าจอโดยตรงและนับตั้งแต่นั้นมานะครับ iPhone เนี่ยก็ถูกวางภาพให้เป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดในทุกๆปีเนี่ยเวลาที่ Apple เนี่ยนะครับเขาจัดงานเปิดตัว iPhone มันไม่ใช่แค่การแถลงข่าวเหมือนกับบริษัทอื่นๆแต่เป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะได้เห็นนั้นน่ะมันกำลังจะเปลี่ยนโลกและนี่แหละครับก็คือเสน่ห์ของ iPhoneแต่ทำไมคนถึงตื่นเต้นกันนักล่ะครับเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของแบรนดิ้งนั่นเองนะครับแบรนด์หรือว่ายี่ห้อ iPhone เนี่ยนะครับก็คือแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ชื่อว่า Apple Apple เนี่ยนะครับไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์มือถือแต่ขายประสบการณ์ขายความรู้สึกขายภาพลักษณ์ว่าใครใช้ iPhone เนี่ยคือคนที่ทันสมัยทันโลกลองสังเกตสิครับเวลาที่มีรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยเรามักจะได้ยินประโยคซ้ำๆว่านี่คือ iPhone ที่ดีที่สุดที่เคยผลิตมาฟังแล้วก็เหมือนจะเป็นคำพูดเดิมๆในทุกๆปีนะครับแต่ก็สร้างความรู้สึกใหม่ๆได้ทุกครั้งและตรงนี้นี่เองนะครับก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ iPhone เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยเวลาคนรอบข้างเขาเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยเราเองก็อยากจะรู้สึกเปลี่ยนตามไปด้วยและเมื่อกระแสโลกเนี่ยมันหูโหมกระหน่ำในทุกๆปีนะครับก็เหมือนกับการสร้างความคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรใหม่จากมือถือ iPhone นั่นเองนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือถ้าเราไม่ได้อยากจะซื้อ iPhone หรือเราอาจจะไม่ได้ถูกใจในเรื่องราคามากนักเรามีทางเลือกอื่นหรือไม่ครับคำตอบก็คือมีแน่นอนครับชีวิตเรามีทางเลือกเสมอและมีเยอะด้วยนะครับซึ่งในฝั่งของโทรศัพท์มือถืออีกเจ้าหนึ่งนะครับอย่างระบบ Android เนี่ยเขาก็มีมือถือระดับที่เรียกว่าตัวท็อปหรือว่าเรือธงนะครับอย่างเช่น Samsung Galaxy S Google Pixel หรือว่า OnePlus ที่หลายรุ่นเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำๆก่อน iPhone ซะอีกเช่นกล้องที่ซูมได้หลายเท่าการชาร์จเร็วหรือระบบปฏิบัติการที่เปิดกว้างกว่าของ iPhone เขาเหมาะสำหรับคนที่ชอบปรับแต่งมือถือให้เป็นแบบของตัวเองและก็ยังมีสมาร์ทโฟนในราคาระดับกลางๆอีกหลายแบรนด์เลยนะครับที่ให้ประสบการณ์ใกล้เคียงในการใช้มือถือคล้ายกับตัวแพงๆแต่มันมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือที่ฟังก์ชันครบแต่ไม่ต้องการที่จะจ่ายแพงจนเกินไปและถ้าเรามองให้กว้างไปอีกนิดนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ใช่ตัวเลือกของเทคโนโลยีเดียวที่จะมาตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของเราปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตสมาร์ทวอชหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอัจฉริยะหูฟังที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงซึ่งนักวิชาการหลายคนก็มองว่าโลกในอนาคตอีกไม่นานนี้อาจจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโพสสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือเราจะเรียกว่ายุคหลังสมาร์ทโฟนก็ได้ที่อุปกรณ์ดิจิทัลรอบๆตัวเราเนี่ยจะค่อยๆเข้ามาแทนที่มือถือในบางหน้าที่เช่นรถยนต์ที่สั่งงานได้ด้วยเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุยกันเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงหรือแม้แต่บ้านที่ก็จะกลายเป็นบ้านสมาร์ทโฮมเต็มรูปแบบดังนั้นเวลาที่ iPhone เขาเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เท่านั้นแต่มันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้คนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและในขณะเดียวกันก็ชวนให้เราตั้งคำถามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เราต้องการมือถือรุ่นใหม่ทุกปีหรือเราควรจะเลือกอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆมากกว่าการตามกระแสกันไปนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับรอคอยการเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่กันหรือเปล่าหรือว่ามันมีมือถือรุ่นอื่นที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณผู้ฟังได้มากกว่า iPhone ล่ะครับทิ้งท้ายคำถามชวนไว้ให้คิดในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าว่ากันในเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตเรากันต่อครับ

ครับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะครับของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้ผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันต่อถึงเรื่องของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ในเบรกที่แล้วเนี่ยก็ได้ชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามว่าทำไมคนทั้งโลกเนี่ยถึงได้ตั้งหน้าตั้งตารอการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่กันนักและเรื่องความที่ iPhone เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมที่กำลังจะมาเป็นมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีในอนาคตและก็ยังชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามต่อนะครับว่าเอ๊ะนอกจาก iPhone เนี่ยมันจะมีมือถือรุ่นไหนอีกบ้างที่มันจะตอบโจทย์กับชีวิตและก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากกว่ากันนะครับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังมาชวนคุยถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือกันต่อโดยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยถึงสมาร์ทโฟนในประเทศจีนนะครับที่ชื่อว่ายี่ห้อเสี่ยวมี่นั่นเองเวลาพูดถึงตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงแบรนด์อย่างหัวเว่ย Oppo หรือว่า Vivo นะครับแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย Xiaomi กลับขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นจนถึงขั้นก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของประเทศจีนได้คำถามก็คือ Xiaomi เขาทำได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ฟังผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของ Xiaomi กันสักนิด Xiaomi เนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่2010จะว่าไปก็10กว่าปีเองนะครับโดยคุณเหลยจวินซึ่งมองเห็นโอกาสในตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนในตอนนั้นเนี่ยมันถูกครอบครองโดยแบรนด์ต่างชาติและก็แบรนด์ท้องถิ่นที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนัก Xiaomi เนี่ยเขาก็วางกลยุทธ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าจะทำโทรศัพท์ที่สเปคสูงแต่ราคาต่ำให้คนทั่วไปเนี่ยจับต้องได้ง่ายๆและนี่เองนะครับก็คือจุดที่ Xiaomi เนี่ยแตกต่างออกไปลองนึกดูนะครับถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเวลาคุณผู้ฟังอยากจะได้มือถือที่มีคุณภาพที่สูงนะครับกล้องดีเล่นเกมลื่นคุณผู้ฟังอาจจะต้องซื้อรุ่นที่แพงจากแบรนด์ต่างประเทศแต่ Xiaomi เนี่ยกลับเสนอมือถือที่ทำได้เกือบทั้งหมดในราคาเพียงแค่ครึ่งเดียวแน่นอนนะครับว่าผู้บริโภคในประเทศจีนซึ่งมีคนจำนวนมหาศาลก็หันมาสนใจในทันทีนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ Xiaomi เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่สะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นจีนได้ดีเลยนะครับหลายคนมองว่าถ้า Apple เนี่ยคืออเมริกา Samsung คือตัวแทนจากเกาหลีใต้ Xiaomi ก็คือแบรนด์จากประเทศจีนที่สู้เขาได้อย่างไม่อายใครโดยเฉพาะในยุคที่คนรุ่นใหม่ในจีนเนี่ยอยากจะสนับสนุนแบรนด์ในประเทศตัวเองมากขึ้นXiaomi จึงได้แรงหนุนจากกระแสชาตินิยมไปด้วยนะครับในเชิงการตลาดล่ะครับ Xiaomi เนี่ยก็ใช้วิธีที่ฉลาดมากๆเลยก็คือการขายผ่านออนไลน์และแฟลชเซลล์เพื่อลดต้นทุนนะครับไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตราคาแพงๆแต่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องรีบหน่อยละสร้างกระแสโฟโมหรือว่ากระแสตกเทรนไม่ได้หรือว่าความกลัวจะพลาดของดีนอกจากนี้เขายังขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ออกไปหลายระดับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมสำหรับคนที่อยากจะได้ของดีจริงๆหรือรุ่นราคากลางและราคาประหยัดที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้ Xiaomi เนี่ยครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้แทบทุกระดับในประเทศจีนเลยและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะก็มีส่วนด้วยนะครับหัวเว่ยเนี่ยเคยเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาทำให้มีปัญหาในการเข้าถึงชิปและก็เทคโนโลยีที่สำคัญในการสร้างโทรศัพท์มือถือช่องว่างตรงนี้เนี่ยทำให้ Xiaomi เนี่ยได้ก้าวเข้ามาเติมเต็มและก็สามารถทำได้ดีจนผู้บริโภคจำนวนมากเปลี่ยนใจมาเลือกใช้ Xiaomi แทนและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือ Xiaomi เนี่ยเขาไม่ได้ขายแต่โทรศัพท์นะครับแต่ยังสร้างระบบนิเวศของสินค้าเขาตั้งแต่ทีวีเครื่องฟอกอากาศหูฟังไปจนถึงสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆทำให้คนที่ใช้ Xiaomi เนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้หมดอยู่ในโลกเดียวกันมีความสะดวกและราคาก็ไม่แพงจนเกินไปผลก็คือความภักดีต่อแบรนด์ก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรามองในภาพรวมก็จะเห็นว่า Xiaomi เนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนได้เพราะผสมผสานหลายปัจจัยเข้าด้วยกันทั้งกลยุทธ์ด้านราคาความเข้าใจผู้บริโภควัฒนธรรมท้องถิ่นการตลาดที่ยืดหยุ่นจังหวะทางการเมืองและก็การสร้างระบบนิเวศของสินค้าตัวเอง
คำถามสำคัญก็คือเสี่ยวมี่เนี่ยนะครับจะยังคงรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์เนี้ยเขาจะยังคงความคุ้มค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ไปอีกแค่ไหนในอนาคตนะครับและผมก็ชวนคุณผู้ฟังมาตั้งคำถามว่าแล้วประเทศไทยเราล่ะนะครับจะสามารถสร้างแบรนด์สมาร์ทโฟนที่แข็งแรงโดยใช้วิธีการไหนได้บ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมารับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วแหละคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืน7โครงการวงเงิน375ล้านบาทเพิ่มแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรับฟังปัญหาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองชลประทานบ้านหินเทิบศิลาทิพย์พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืนรวม7โครงการครอบวงเงินงบประมาณ375ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่และช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 1,220 ครัวเรือนประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ5แห่งโครงการแก้มลิงหนองกุดโคกและโครงการฝายบ้านหินเทิบโดยเฉพาะโครงการฝายบ้านหินเทิบนอกจากนี้เตรียมเร่งรัดงบประมาณ50ล้านบาทขุดลอกตะกอนดินที่ตื้นเขินมานานกว่า30ปีพร้อมสร้างฝายสันหยักและท่อลอดถนนจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำได้ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับจังหวัดสู่เมืองแห่งโอกาสในยุคดิจิทัล
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยการส่งเสริม AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนานครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งโอกาสและเตรียมความพร้อมประชาชนและบุคลากรสู่อนาคตดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะไม่ปิดกั้นการหารือและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงฉบับสำคัญของประเทศขณะที่กองทัพเรือสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วจึงอาจต่อยอดไปสู่การศึกษาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาชนในญี่ปุ่นโดยระบุว่ากฎหมายพื้นฐานด้านพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นติ
0: ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วนะโอ้ฝนลงเม็ดเรียกว่าต้องผ่านสายฝนมาแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะที่กรุงเทพแถวห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับใครจะเดินทางมาแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะจะมีฝนลงเม็ดอยู่นะระมัดระวังกันพอดีเลยเนาะไข้หวัดก็ระบาดกันเยอะทั้งโควิด -19 ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคุณผู้ฟังนะอย่าประมาทนะกาดอย่าตกนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคาถาในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะถ้ามีสมุนไพรอยู่ในบ้านเรานะก็ใช้ศึกษาทำความเข้าใจใช้ให้อย่างถูกต้องก็ได้ผลนะครับได้ผลสมุนไพรดีๆหลายๆตัวเลยนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะใช้สมุนไพรจะซื้อสมุนไพรเนี่ยฝากไว้เลยสำหรับอภัยภูเบศของเรานะตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งเป็นสมุนไพรเดี่ยวทั้งเป็นตำรับทั้งเป็นเรื่องของดูแลผิวพรรณนะเราทำหลายตัวเลยนะก็เลือกใช้ได้แล้วก็มั่นใจในคุณภาพของอภัยภูเบศนะทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้เราจะเน้นแพทย์แผนไทยครับคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยหมอเอ็นจอยนะหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่ทางวิทยากรให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามพูดคุยโดยตรงเลยนะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปหาหมอนะรายการเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันก็จะมีทั้งแทบจะมีทั้งทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันมาคืนนี้ย้ำว่าเป็นแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดซึ่งตอนนี้อาจารย์เอ็นจอยท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้มาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการกำเริบกันขึ้นมาค
3: ่
4: ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนทีเดียว
3: บางคนบอกว่าฝนตั้งเขาฉันก็เริ่มมาแล้วคันยิบคันย่อยอาจจะอาการเริ่มคันจมูกมาแล้ว
4: ใช่
3: อันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอาจารย
4: ์มีส่วนค่ะมีส่วนโดยส่วนมากเลย
3: โดยส่วนมากเลย
4: ที่เป็นภูมิแพ
3: ้เดี๋ยวฟังข้อมูลกันนะภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและยิ่งช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยบางคนแพ้เลยแพ้อากาศง่ายเลยแล้วก็จะกำเริบด้วยวันนี้ทางอาจารย์เอ็นจอยมีข้อมูลดีๆมาฝากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ได้ค่ะก็คือเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างแปรปรวนเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันก็คือแดดร้อนมากๆรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีออกไปตอนกลางวันแดดร้อนกลับเข้ามาทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็จะเกิดการปรับตัวไม่ทันเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะเกิดอาการแบบเป็นหวัดน้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนะคะหรือช่วงนี้โควิดก็กลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเนาะเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: ปัจจุบันนี้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงเนาะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่แถบเมืองหลวงกรุงเทพปทุมอะไรอย่างงี้เนาะก็มันจะเสริมไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอย่างเช่นฝุ่นควันมลภาวะขยะน้ำเน่านะคะเรียกได้ว่าก็กระตุ้นทำให้อาการของโรคเนี่ยสามารถหนักขึ้นแล้วก็กระทบทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เกิดแล้วหายเองได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
3: uh-huh.
4: อาการของโรคภูมิแพ้นะคะดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะคะเช่น

0: เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้คร่าวๆเนาะเรามาดูในทางแผนไทยกันนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โรคภูมิแพ้อากาศนะคะเรียกได้ว่ามักจะเกิดกับคนที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน
1: uh-huh.
0: ซึ่งอาการรุนแรงนะคะจะรุนแรงกว่าธาตุเจ้าเรือนอื่นๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดกำเริบในช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ตามตำราที่เราเคยเรียนเพราะว่า uh-huh. อากาศในปัจจุบันมันไม่ได้มีความ เสมออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หนาวเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆแล้วนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: มันก็เลยแบบว่าโดยส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยการที่เสมหะกำเริบเนี่ยโดยส่วนมากคนก็เป็นในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะมีความชื้นเข้ามาประกอบด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงอายุสมุดฐานนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงอายุของเราเนาะที่จะกำเริบบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นอายุแห่งฐานเสมหะก็คือปฐมวัยถึงแรกเกิดก็คือจะเป็นในช่วงของพวกเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสมหะกำเริบถ้าเป็นในทางแผนไทยเนาะการสมุดฐานนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะกำเริบเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะจะกำเริบประมาณเริ่มเลย6 โมงเช้าบางคนเนี่ยตื่นมารู้สึกคันหัวตาคันจมูกนะคะบางคนมีเสมหะกำเริบเสมหะพันคอรู้สึกว่าไอตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเสมหะเกิดนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะคะก็อาจจะมีกำเริบได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นมูลเหตุการเกิดโรค8 ประการซึ่งก็เป็นในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โรคนะคะก็เหตุผลเนี่ยก็คือร่างกายเราเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นค่ะเมื่อถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดธาตุวิปริตแปรปรวนหรือการทำงานเกินกำลังหักโหมทำงานใช้ร่างกายมากเกินขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: วิธีสังเกตทั่วไปเลยก็คือคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือชอบขยี้จมูกบริเวณรอยสันจมูกนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคันบริเวณหัวตามีเสมหะในคอนะคะก็แตกต่างกันออกไปเน
1: า
0: ะเวลาเกิดอาการนะคะ
1: แต่ละคนครับผม
0: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้รุนแรงก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีความแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมนอกจากเป็นหวัดคัดจมูกแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นคันตลอดเวลาหรือพัฒนาไปเป็นลมพิษนะคะ
1: ค
0: อบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นโดยเฉพาะคนที่มีความแพ้จำเพาะนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็มีเคสสตี้ตอนอันนี้ที่ผ่านเคยได้ยินมานะคะก็คือในส่วนของจริงๆก็คือยังไม่ได้เคยเกิดการแพ้
1: ครับ
0: แต่ว่าไปโดนแตนต่อยนะคะ แล้วทำให้เกิดการแพ้เฉียบพลันทีนี้นะคะก็ผลกระทบของคนไข้ที่โดนแตนต่อยแล้วเกิดการแพ้เฉียบพลันเนี่ยผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบคันอย่างมากแล้วก็มีอาการแห้งนะคะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้ทาครีมมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้ว
1: ค
0: ือเกิดจากการต่อสู้ของร่างกายที่มันพยายามต้านการแพ้นะคะก็ทำให้เกิดการบวมการคันไปเนาะซึ่งหลังจากที่คนไข้อ่ะค่ะหายจากอาการแพ้ตอนนั้นแล้วเนาะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนังเนี่ยยังมีการแพ้ง่ายอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆ
1: ครับ
0: แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันของเรานะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องระวังพวกพึ่งแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะแตนอันนี้เห็นบ่อยใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้นะคะใน แผนไทยเนาะก็จะมีตัวยาที่เป็นตำรับนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันวันนี้เหมือนมาทบทวนนะคะ

0: ก็คือยาตำรับปราบชมพูทวีปนั่นเองนะคะ
1: โอ้สูตรนี้สูตรที่น่าสนใจครับ
0: ใช่ครับก็คือโรคภูมิแพ้เป็นโรคพบได้บ่อยเนาะโดยส่วนมากแผนไทยนะคะก็จะมีการใช้นะคะในเรื่องของปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ทางเดินน้ำเหลืองลดการอักเสบของผิวหนังและช่องทางเดินหายใจเพราะว่ายาปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นยาที่เป็นยาฤทธิ์ร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา23ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดอาการกำเริบของธาตุน้ำหรือว่าเสมหะได้ก็คือเวลาเรากินอะไรที่มันร้อนๆมีฤทธิ์ร้อนหรืออาจจะสังเกตเวลาเราแบบทานพวกหัวหอมหรือทานของเผ็ดเนาะมันอาจจะทำให้มีน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ ใช่ก็สัมพันธ์กัน
1: ครับ
0: อย่างนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีอาการเป็นหวัดในระยะแรกคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ไม่มีไข้เพราะว่าเป็นยาฤทธิ์ร้อนถ้าเกิดคนที่มีไข้อยู่แล้วทานยาฤทธิ์ร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นพอเกิดความร้อนมากขึ้นร่างกายเกิดการอักเสบมันจะทำให้เกิดอาการไข้เนี่ยมันจะแย่ลงได้นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนของยาตำรับนี้นะคะมีทั้งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอย่างเช่นกลุ่มที่ให้ฤทธิ์ร้อนนะคะดีปีลูกจันดอกจันเทียนต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุน้ำนะคะหรือคนที่มีอาการคัดจมูกนะคะอย่างเช่นพริกไทยขิงเจตมูลเพิงแดงในส่วนของการลดอาการปวดลดอาการอักเสบอย่างเช่นสมอไทยสมอเทศนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไอละลายเสมหะด้วยนะคะสองตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเปรียบเทียบประสิทธิผลกับการใช้นะคะคู่เทียบกันกับยาลอราทาดีนในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะพบว่ายาปรับชมพูทวีปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลรวมไปถึงอาการไอปวดศีรษะนะคะได
1: ้
0: ก็คือผลที่ให้เนี่ยได้ไม่แตกต่างกันกับยาลอราทาดีนแล้วก็พบว่าปรับชมพูทวีปนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: นอกจากนี้แล้วนะคะตัวตำรับปราบชมพูทวีปเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเนื่องจากในส่วนประกอบของตำรับสมุนไพรเนี่ยมีรสร้อนจึงช่วยในเรื่องนี้ไปด้วยได้นะคะ
1: ครับ
0: ในกรณีนี้เนาะตอนนี้ใครที่เริ่มมีอาการของภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังนอนดึกอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเริ่มมีอาการนะคะถ้าสนใจจะรับประทานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปรับชมพูทวีปนะคะจะรับประทานครั้งละ750ถึง 1.5 กรัมก็คือ 3-4 แคปซูลเนาะวันละ4ครั้งนะคะก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะรุนแรงเนาะอาจจะปรับการทานมาเป็นหลังมื้ออาหารทันทีเนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องได้เนาะในกรณีที่เรามีรอยโรคอยู่แล้วนะคะถ้าใครจะใช้นะคะมาดูในส่วนของข้อห้ามข้อควรระวังนะคะข้อหนึ่งเลยห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นไซนัสอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัสไข้สูง มีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวอันนี้ต้องสังเกตตลอดนะคะ
1: ค
0: ถ้าเกิดมีสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีไข้เล็กๆนะคะไม่ควรใช้ข้อควรระวังนะคะระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยาลดร้อนอาจจะต้องระวังการใช้ยาเกินขนาดในคนที่มีความผิดปกติของตับและไตแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะในกรณีคนที่มีปัญหาในเรื่องของหอบหืดนะคะมียาโรคประจำตัวที่เป็นยาเกี่ยวกับหอบหืดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีพริกไทยในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวของกลุ่มหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้นั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากการใช้ยาตำรับปราบชมพูทวีปในการดูแลอาการให้ดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่านอกจากยาที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราปรับตัวปฏิบัติตัวให้มันดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะการดูแลที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้แนะนำกลับมาสวมแมสนะคะกลับมาสวมแมสบางคนอาจจะเกิดการหละหลวมเนาะเนื่องจากแบบว่าเฮ้ยคิดว่าไม่มีแล้วแหละโควิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
1: ไม่เคยกลัวแล้ว
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังกลับมาอย่างเงียบๆแล้วคือตอนนี้ก็คือคนรอบข้างหลายๆคนเริ่มมีอาการกันไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังแข็งแรงอยู่เนาะก
1: ็
0: ปร
1: ับ
0: ตัวนะคะใช่ดูแลให้ดีกลับมาใส่แมสล้างมือ
1: ใช่อย่าประมาทอย่าประมาท
0: ถูกต้องถูกต้องอย่าประมาทแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็กลับมาใช้ช้อนกลางที่สำคัญเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดนะคะที่เราชอบหรือเราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเทรนการไปวิ่งไปเต้นแอโรบิกนะคะก็สามารถทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ลดความเครียดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได
1: ้ครับ
0: แล้วก็มีทริคค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่ามีน้ำมูกบ่อยๆหายใจไม่ค่อยออกเนาะบางคนอาจจะมีความแบบฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้วิธีการสุ่มยาได้ค่ะวิธีการสุ่มยานะคะ
1: สุ่มยาใช่ครับ
0: สุ่มยาทำง่ายมากค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราใช้กะละมังนะคะอาจใช้เป็นกะละมังแบบสแตนเลสเนาะเพราะว่าเราต้อง
1: เป็นร้อน
0: ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะใช่เสร็จแล้วเอาสมุนไพรมาใส่ในน้ำร้อนอย่างเช่น
1: ใส่ในกะละมังก่อนป่ะ
0: ใส่ในกะละมัง
1: เอาสมุนไพรที่จะ
0: ร้อนลงไป
1: ใส่ในกะละมังแล้วก็
0: แต่ว่าแนะนำว่าสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้เนาะถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวหอมขิงข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดเลยเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหย
1: ครับ
0: เน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยขิงข่าหัวหอมตะไคร้อันนี้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ทุบให้แบบพอแหลกเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยใช่ถูกให้มันค่อยๆออกมานะคะเทน้ำลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราหาผ้าขาวบางมาคลุมนะคะก้มหน้านะคะให้ห่างอยู่ประมาณ15เซนเนาะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไปนะคะมันก็ช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยลงขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้หรือการปรับวิธีการทานอาหารเพิ่มอาหารพวกอาหารลดร้อนเข้าไปช่วงนี้จะทานเป็นพวกต้มยำน้ำใสหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันมีเครื่องเทศเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้าใครมีเวลาเนาะก็จะหาเวลาไปอบสมุนไพรนะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงจริงๆการตากแดดก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิต้านทานได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยแดดค่อนข้างแรงเนาะแนะนำถ้าไม่เช้ามากๆช่วง6ถึง7โมงเช้าก็อาจจะเป็นบ่ายแก่ๆนะคะหันหน้าหันหลังข้างละประมาณ10นาทีเนาะช่วยได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการตากแดดมันจะได้รับวิตามินดีธรรมชาติแต่ว่าไม่ต้องตากนานนะคะแล้วก็เวลาเราไปตากเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะ เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
1: ของเรามีครีมกันแดดด้วยนะไพคูเบตนะตัวล่าสุดนะอพลายพรีเมียม UV ชิลนะครับถ้าว่าทศสนใจนะครับอาจารย์ว่าต่อครับ
0: ได้ค่ะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวที่อาจารย์บรรลงพูดก็ถูกต้องนะคะกันแดดตัวใหม่ของเราใช้ได้ไม่ตกฉลาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคือการปรับอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกที่สมุนไพรหรือผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะนี่มีวิตามินซีสูงฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะหรือสังเกตอาหารที่มีรสเปรี้ยวฝาดนะคะก็จะช่วย ในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะนอกจากนี้พวกเบต้าแคโรทีนนะคะก็ยังช่วยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกแครอทต่างๆเนาะที่มันมีสารสีส้มผักสีส้มสีเหลืองฟักทองนะคะก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ยังไงลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อวันด้วยใช่ก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานปรับชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะในเรื่องของภูมิแพ้วันนี้ที่เอามาฝากก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้ของเราเนี่ยมีจำหน่ายไหมไอ้สูตรปรับชมพูทวีปเนี่ยอาจารย
0: ์มีค่ะมี
1: เป็นแคปซูลหรือเป็นแบบไหน
0: เป็นในรูปแบบแคปซูลค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเราปรุงมาเป็นแคปซูลบดผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ต
0: ั
1: วยา20กว่าตัวเนี่ยนะ
0: ใช่23ชนิดอยู่ใน1แคปซูล
1: แล้วโอ้โหเยอะจริงนะ23ตัวครับตัวเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกไว้เด่นเรื่องของภูมิแพ้
0: ค่ะ
1: ใครเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัด
0: ไข้หวัด
1: อ๋อของเรามีจำหน่ายนะครับแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปหรือว่าต้องโทรไปสั่งซื้อที่อภัยภูเบศ
0: ปรับชมพูทวีปจริงๆจำหน่ายในสถานที่มีใบประกอบแต่ว่าถ้าไปที่อภัยภูเบศสามารถซื้อได้หรือ
1: ซื้อออนไลน์ได้ไหม
0: กลุ่มคลินิกแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ได้ซื้อออนไลน์จริงๆอาจจะ
1: ลำบากนิดนึง
0: ไม่ได้มีพวกตะกร้าหรืออะไรแต่ถ้าเป็นใน LINE Official ก็ทักไปถามได้เหมือนกันค่ะ
1: อ๋ออ่ะก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะ
0: ได้
1: ถ้าสนใจของเราก็มีเบอร์กลางนะคุณผู้ฟังนะเบอร์กลางที่สามารถที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือจะเป็นเบอร์กลางที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายว่าตัวนี้มีขายไหมตัวนี้ราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนี่เบอร์กลางเรามีนะเดี๋ยวผู้ฟังเตรียมประกาศไว้แล้วกันผมจะแจ้งเบอร์กลางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางอาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะให้อาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งผู้ฟังที่ต้องการเบอร์กลางแล้วสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรถามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรถามในเรื่องของปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับสามารถโทรไปเบอร์นี้นะอัปการมาจดอัปการมาจดนะครับ02แล้วก็02นะครับ02 2ครั้งนะ02 02 877 10นะอันนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรที่สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะเป็นเบอร์อัตโนมัติคุณโทรไปเบอร์02 02 877 10เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะคุณต้องการต่อฝ่ายไหนนะฝ่ายนี้ต่อเบอร์นี้ฝ่ายนี้ฝ่ายขายต่อเบอร์2ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อเบอร์นี้สอบถามผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็กดไปตามที่เบอร์อัตโนมัติเขาแจ้งไว้นะแล้วก็คุยแต่ก็อาจจะช้าเหมือนกันนะอาจจะช้าเพราะว่าบางทีมันซ้ำกันคนโทรไปปรึกษาเนี่ยบางทีใช้เวลา5นาที10นาทีจังหวะที่มันโทรซ้ำกันเนี่ยเขาจะให้รอสายก็อาจจะต้องรอนานนิดหนึ่งนะถ้าว่าจังหวะดีก็ได้คุยเลยนะได้คุยกับทีมทางไพโพเบทเลยในเรื่องของฝ่ายขายในเรื่องของคำปรึกษาต่างๆนะครับผมย้ำเบอร์ให้แล้วกันนะครับ02แล้วก็02อีกทีหนึ่งนะ0202 877 10นะครับ877 10อยู่แถวแถวพันทิพย์งามวงวานนะใกล้บ้านผมนี่ผมไปซื้อประจำก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะอยู่ล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆร้านเภสัชนิตยาก็ตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรนะไปปรึกษาได้นะท่านเรียนทาง เภสัชกรมาด้วยนะก็ปรึกษาเรื่องยาได้สมุนไพรท่านก็ศึกษาด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็มีนะในช็อปของไพรภูเบศหรือจะเป็นช็อปใหญ่ๆอย่าง Shopee Lazada เนี่ย ก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไพรภูเบศได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต3ตัวหลังจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยโดยตรงกับทางหมอเอ็นจอยได้เลยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวทางแพทย์แผนไทยได้เลยนะครับทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆนะ02-290-0473นะในรายการคืนนี้คุยกับหมอจอยได้เต็มที่เลยนะ02-290-0473หลังจบสปอร์ตและโทรเข้ามานะครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
8: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรไว้ด้วยนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่หมายเลข02-290-0473โทรจากไหนครับ
9: จากวัดสวนแก้วค่ะ
1: วัดสวนแก้วนนทบุรีนะเชิญครับคุยกับอาจารย์จอยได้เลยครับเชิญครับ
9: ยาปราบอภัยภูยาปราบยาปราบอะไรนะคะที่แก้
1: ปราบชมพูทวีป
10: ชมพูทวีปค
1: ่
10: ะ
9: ยาปราบชมพูทวีปกินแก้กินแก้โดนกินแก้แพ้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
10: เน้นเป็นในเรื่องของการแพ้อากาศค่ะ
9: แพ้อากาศทุกชนิดใช่ไหมคะ
10: เป็นหวัดแพ้อากาศแต่ว่าถ้าเป็นไซนัสจะใช้ไม่ได้ค่ะ
9: อ๋อและไอล่ะค่ะ
10: ไอถ้าไอเล็กน้อยได้ค่ะเพราะว่าในตำรับจะมีพวกสมอที่มันช่วยในเรื่องของการไอแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเยอะๆเนี่ยแนะนำเสริมยาแก้ไอไปด้วยได้ค่ะ
9: แล้วที่เซเว่นมีขายไหมคะ
10: ถ้ายาน้ำแก้ไอมีค่ะแต่ว่าตัวปราบชมพูทวีปอาจจะต้องโทรเข้ามาที่อภัยภูเบศร
1: ไอแค่ไหนอะไอแค่ไหน
9: หมอไอ้เพื่อนเขาบอกว่าคืนไอมาก
1: ไอมากเลยเหรอ
9: หนูไม่รู้สึกตัวว่าไอ
1: เขานอนหลับแล้วเขาไอแต่เขาไม่รู้สึกตัว
9: หนูอ่ะ
1: หนูไอแต่แล้วหนูรู้สึกตัวหรือเปล่า
9: ไอได้ไม่รู้สึกตัวตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่ได้นอนรู้สึก
1: นายจะแนะนำมีอะไรแนะนำไหมครับลักษณะแบบนี
10: ้มีตัวยาน้ำแก้ไอแล้วก็ที่หัวนอนพกตัวเมาส์สเปรย์ไว้ก็ได้ค่ะ อภัยเมาส์สเปรย์ค่ะ
1: อะไรนะ
9: ขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะ
1: ตัวไหน
9: ยาปราบชมพูทวีป
10: ราบชมพูทวีปอยู่ที่90ค่ะ90บาทอภัยเมาส์สเปรย์95บาทแล้วก็ยาน้ำแก้ไอ40บาทค่ะ
9: หนูกินยาอภัยพูเบส2ชนิดกินได้ดีจริงๆเลยกินแล้วหายเลยค่ะมีอะไรที่แก้ไข้อ่ะ
10: ค่ะ
1: ฟ้าทะลายโจรเหรอ
10: ฟ้าทะลายโจร
9: ฟ้าทะลายโจรก็มีชาน2อย่างกินดีมาก
1: โอเคก็ลองดูนะแต่ว่าไอ้ตัวปราบชมพูทวีปเนี่ยต้องโทรไปที่ภัยภูเบศนะครับ
9: ค่ะ
1: ลองโทรไปฝ่ายขายดูลองคุยเขาดูนะครับ
10: ค่ะ
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆถ้าไอธรรมดาก็ยาแก้ไอมะขามป้อมก็ได้ยาอมมะขามป้อมก็ได้แล้วก็ใช้
9: เป็นโรคภูมิแพ้
1: เป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหม
10: ไม
9: ่ใช่ค่ะไอเนี่ยเป็นโรคของภูมิแพ้
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันต้องแยกกันครับมันมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไอจากหวัดธรรมดาม
9: ัน
1: ไม่ใช่ว่าไอแล้วต้องเป็นภูมิแพ้ทุกคนครับ
9: อ๋อค
1: ่
9: ะ
1: ลองใช้ที่หาดูง่ายดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาปรึกษาใหม่นะครับหรือไปปรึกษาหมอนะครับมีเสลดไหมมีเสลดไหม
9: ไม่มีค
1: ่
9: ะ
1: ไอแห้งๆหรอ
9: ไออย่างเดียวไอหน
1: ัก
9: ด้วย
1: ไอหนัก
9: แ
1: รงอ่าลองดูก่อนหรือจะเอาซื้อเลยก็ต้องโลโทไปที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
9: ค่ะ
1: โอเคครับเคลียร์นะ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ต้องแยกโรคให้ชัดเจนนะครับแยกโรคได้ชัดเจนวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนก็ใช้ยาได้ไม่พลาดไม่ค่อยพลาดนะแต่ถ้าวินิจฉัยผิดก็บางทีกินไปก็มันก็ได้ผลเนาะอาจารย์เนาะ
10: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าไอมานานแล้วไอเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะอันตรายเนาะอาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีอาการเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจส่วนปลายอย่างเช่นปอดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอแต่ละคนไม่เหมือนกันรุนแรงต่างกันด้วยนะครับ
10: ใช่ค่ะ
1: ต่อครับท่านที่รออยู่มาเลยครับสายว่างแล้วนะปรึกษาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับวันนี้อยู่กับทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรนะครับอยู่กับหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดครับสายนี้จากไหนครับ
11: จากบางพีค่ะ
1: บางพีสมุทรปราการนะเชิญถามได้เลยครับ
11: ท่านนะคะสวัสดีของท่านค่ะเราดิฉันจะถามว่ากินอะไรขมิ้นชันซื้อมาสองกระปุกถ้ากินหมดแล้วจะซื้อว่ากินต่ออีกได้ไหมหรือต้องหยุดจอดขมิ้นชันนะคะ
10: ค่ะตอนนี้ทานอยู่ที่วันหนึ่งกี่แคปซูลคะ
11: สองค่ะสี่เวลาแต่ท่านทานแค่สองเวลาแล้วหมดไปกระปุกนึงแล้วกระปุกที่สองถือว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นมากก็เลยทานสามเวลาค่ะทั้งละสอง
1: เป็นอะไรครับถึงต้องทานเป็นอะไรครับถึงทานขมิ้นชัน
11: ปวด
1: แบบไหนครับ
11: ปวดมันเคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบค่ะ
1: เคยไปตรวจแล้วเป็นลำไส้อักเสบอาการเดียวกันเลยใช่ไหม
11: ค่ะ
1: อาการแบบนี้หมอไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
11: ค่ะค่ะหมอบอกเป็นนี้ก็ให้น้ำเกลือให้ยามากินแล้วก็ปวดอีกฟังไทยภูเบศก็เลยสั่งขมิ้นชันมากินแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้น
11: ทราบว่าค่ะอยากทราบว่าถ้าเราทำหมดสองกระปุกแล้วต้องหยุดก่อนนานที่ไหนแล้วก็สามารถกินต่อได
1: ้โอเคอาจารย์แนะนำวิธีการกินดูซิว่าจะต้องหยุดไหมหรือว่ากินต่อได้หรือว่ามีตัวไหนเสริมได้บ้างเชิญครับ
10: ถ้าสองกระปุกแล้วจริงๆสามารถทานต่อได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันแนะนำทานต่อประมาณ3เดือนได้ค่ะ
11: อ๋อค่ะค่ะเป็นเพราะคนทานมากเกินไปจะเป็นไรต่ออ๋อค
1: ่ะถ้ากินกินแล้วดีนะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
11: ดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้นโอเค
11: แล้วมันปวดทรมานแล้วกินยาแก้ไอเอาไปภูเบศก็ดีค่ะ
1: โอเค
11: ไอ้กินแล้วก็ดีขึ้น
1: ปัจจุบันนี้กินตกลงกิน2เม็ด3เวลาหรือว่า2เม็ด2เวลาปัจจุบันนี
11: ้3ค่ะ
1: ปัจจุบันนี้กิน2เม็ด3เวลาก
10: ิน2คูณ3วันละ6แคปซูลเน
1: า
10: ะ
1: แคปซูลก็ปกติ
10: ปกติค่ะไม่มากเก
1: ิน
10: ไป
1: ไม่มากเกินไปอ๋อถ้ากินแล้วดีอาจารย์บอกว่ากินต่อได้อีกครับ
11: ค่ะค่ะ
1: กินต่อได้อีก
10: แต่ว่าก็ต้องถ้าเป็นลำไส้อักเสบแนะนำระวังเรื่องการรับประทานอาหารเนาะ
1: ดูแล
10: เวลาทานอะไรก็ต้องแบบระวังนิดนึงถ้าเกิดทานแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบหน้าก็อาจจะต้องเลี่ยงไป
1: คุมดูแลหมอเขาแนะนำเรื่องการกินการดูแลตัวเองมาแล้วใช่ไหม
11: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ปฏิบัติ
11: ไม่มีฟันอะไรเคี้ยวไม่ค่อยละเอียด
1: ก็ต้องพยายามถ้าเคี้ยวไม่เอียดกับเคี้ยวช้านิดนึงเคี้ยวไม่ไหวก็อาจจะต้องต้มให้มันยุ่ยๆเละๆหน่อยก็นั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ยาก็เป็นตัวช่วยอีกทางนึง
10: ค่ะคาเมนชันช่วยได้มีเคอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้จ
1: ้
10: ะ
1: ลองดูต่ออีกสัก2ต่ออีก2กระปุกก็ได้นะถ้ามันดีขึ้นก็กินไป
11: ทานต่อได้จ้ะ
1: ต
11: ่
1: อได้เลย
10: ทานต่อได้ค
1: ่
10: ะสบายใจได้
11: ใส่ก
10: ิน
11: อย
10: ่
11: าง
10: นี้
11: ขอถามน
10: ิ
11: ดน
10: ึ
11: งค
10: ่
11: ะวันอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอใช่ไหมที่บอกว่าดมยาแล้วทำให้นอนหลับสบายใช่หรอปะ
10: น้ำมันหอมระเหยไหมคะ
11: อ๋อน้ำมันหอมหอมระเหยถ้าจะสั่งตื้อได้ไหมลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นเดือนแล้วนอนไม่หลับ
10: ถ้ายังไงเรื่องโทรไม่หลับขออภัยค่ะถ้ายังไงเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนําโทรมาปรึกษาเบอร์ที่แจ้งก่อนได้นะคะเพราะว่ามันมีสาเหตุหลากหลาย
1: จะ
10: ได
1: ้
10: แบบว่าใช่จะได้ตรงจุด
1: รายละเอียดเยอะ
11: โทรว
1: ัน
11: ราชการใช
1: ่
11: ไหมคะ
1: ใช่ๆในวันเวลาราชการใช่
11: เคยฟังอยู่เพราะว่าฉันฟังมา2เดือนกว่าแล้วค่ะ
1: ลองโทรดูแล้วก็ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พอจะช่วยได้หลายๆตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดว่าจะเป็นตัวไหนเนาะ
10: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยต้องไม่เครียดไม่วิตกปรับตัวเองปรับจิตใจนะครับโอเคครับ
11: ขอบคุณมาก
1: ครับสวัสดีครับ
11: ท
1: ั้
11: ง2ท่านค่ะ
1: ครับผมโอเคเคลียร์ครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดี
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสายว่างครับต่อเลยครับต่อเลยครับมาโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเหลือเวลาอีกพอสมควรสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษานะใช้ผลิตภัณฑ์ภัยพิบัติอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นะครับอ่ะสายนี้จากไหนครับ
12: สวัสดีครับจากสงขลาคร
1: ับ ช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุโอเคจะได้เสียงไม่สะท้อนเข้ามานะครับอ่ะพร้อมแล้วคุยได้เลยครับถามได้เลยครับ
12: สวัสดีคุณหมอครับ
10: สวัสดีค่ะ
12: คือผมจมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเดือนนะครับ
10: จมูกไม่ได้กลิ่น
12: เป็นเดือนนี
10: ้เป็นเดือนแล้วเหรอคะมีอาการอื่นอีกไหมคะ
12: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนบางก่อนผมไปล้มรถมาเลยลงรถจักรยานนี่ก็หัวใช้ตอนไปกวาดต่อไปกว่าไม่แรงก็เลยแต่ว่ามันไม่มีแผลอะไรแต่ว่าเลือดลำเราออกตอนกินลมมัน
10: ค่ะ
12: อันนี้เราอยู่ประมาณสักอาทิตย์ได้มีจมูกไม่ได้กลิ่นได้นี่อย่างอื่นไม่มีอะไร
1: ตอนที่เจ็บไปหาหมอป่ะ
10: มีการไปหาหมอไหม
1: ฮะ
12: ไปมาหมอมาแล้ว
1: หมอว่าไง
10: ค่ะ
1: หมอรู้อาการเราไหมหมอรู้ไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหายไม่ได้กลิ่นหมอรู้ไหม
12: บอกหมอแล้ว
1: หมอว่าไง
12: ก็หมอยามากินก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้น
1: นี่อันนี้นานยังเนี่ยอ
12: ะไรครับ
1: นานหรือยังที่เป็น
12: ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนี่
1: เดือนกว่าแล้วไม่ได้กลับไปหาหมออีก
12: ครับมันก็ไม่ได้ไปหาหมอตี
1: โอเคอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำใช่ไหม
12: เออให้อาจารย์แนะนำ
1: อาจารย์ดูจะแนะนำยังไงดีครับเชิญครับ
10: จริงๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะที่คนไข้บอกมานะคะเนื่องจากเราแจ้งว่ารถล้มแล้วหัวฟาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินเนาะมันอาจจะเกิดจากการกระทบกระเทือนนะคะเวลามันจะมีพวกเส้นประสาทที่มันเกี่ยวกับการรับกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เราไม่ได้กลิ่นได้ค่ะ
12: ครับ
1: ต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหม
10: จริงๆแนะนำกลับไปหาคุณหมอเพื่อแจ้งอาการว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนาะเขาจะได้ปรับวิธีการรักษาให้มันตรงจุด
1: ใช่
10: อาจจะต้องเช็คอาจจะมีการต้องเช็คสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดคุณหมอฟันธงแล้วว่าเออมันเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะฟื้นตัวกลับมานานอยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับของสมุนไพรไม่ค่อยจะมีตัวรักษาตัวนี้ใช่ไหม
10: ไม่มี
1: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
10: ใช่ระหว่างนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดง่วงผิดปกตินะคะปวดศีรษะมากขึ้นมีอาเจียนมีชักแขนขาอ่อนแรง
1: รีบเลย
10: แล้วรีบเลยเป็นอาการที่อันตรายนะมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจริงๆแนะนำติดตามคุณหมอเพิ่มเติม
1: ไปหาหมอท่านนั้นแหละ
10: ค่ะ
1: นะไปบอกเขาว่ากินแล้วมันไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอครับมีอาการไม่ได้กินเหมือนเดิมดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยคุณหมอช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะปรับยาอะไรก็ว่ากันไปนะ
10: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
10: ขอบพระคุณค่ะ
1: บางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่มีตัวเด
10: ่
1: นในเรื่องการรักษา
10: ในเรื่องของโรคแบบนี้ค่อนข้างอันตราย
1: ใช่ใช่อ่ะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็ค่ะ
10: ป้าสวัสดีค่ะ
13: คุณค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าจะอยากซื้อของอภัยภูเบศรนี่เราต้องโทรไปที่เบอร์ไหนคะ
1: เบอร์ฝ่ายขายนะครับมีประกาศจดยังครับ
10: ค่ะ
13: มีค่ะเตรียมแล้วค่ะ
1: มีนะครับเบอร์02แล้วก็02
13: 02ค่ะ
1: 877
13: 77เลยคะ
1: 8แล้วก็77
13: ขอค่ะ877
1: แล้วก็10
13: 10
1: ผมทวนแล้วฟังว่าตรงหรือไม่ตรงนะ
13: ค่ะ
1: 02 02 877 10
13: ค
1: ่
13: ะ
1: แล้วก็ต่อ2นะฝ่ายขายนะ
13: ค
1: ่
13: ะ
1: แล้วเอาอีกเบอร์นึงเอาอีกเบอร์นึงเผื่อไว้086
13: 563 563
1: 1123
13: 123มั้ยคะ
1: 1123
13: ค่ะ1123
1: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
13: 086563-1123
1: ใช่ๆลองโทรไปคุยดูต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับเขาดูนะแล้วเราต้องการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใช่ไหม
13: ใช่การต้องจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพราะว่าป้าเป็นคนไข้ติดบ้านออกจากบ้านไม่ได้คนป่วยมาก
1: โอนตังค์ได้ใช่ไหม
13: อะไรคะ
1: โอนเงินค่าจ่ายยาค่ายาได้ใช่ไหม
13: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเก็บปลายทางจะสะดวกมากเนาะ
1: ไม่แน่ใจว่ามีเก็บปลายทางหรือเปล่าถ้าที่เท่าที่ทราบไม่มีเก็บปลายทาง
10: ยังไม่มีค่ะยังไม่
1: เพราะฉะนั้นต้องโอนตังค์
13: ต้องโอน
1: ใช่ครับ
13: โอนนี่เดี๋ยวไปเลยจะขอ
1: เดี๋ยวจัดการให้โอเคเดี๋ยวให้พักพวกญาติพี่น้องช่วยกันเนาะ
13: ได้ค่ะ
1: โอเคครับลองโทรดูเนาะ
13: ค่ะขอบพระค
10: ุ
13: ณค
10: ่
13: ะขอบพระค
10: ุ
13: ณอย่าง
10: สูงค่ะ
1: ยินดีครับยินดีครับต่อครับมาต่อครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะ จะเป็นประเด็นสุขภาพประเด็นอภัยภูเบศของเรายินดีเลยน่าจะได้อีกสักท่าน2ท่านด่วนๆเลยรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยครับรีบเลยรีบเลยด่วนเลยด่วนเลยนะมาครับ02 290 04 73เราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
14: ครับถามผมเมื่อหลายปีมันลงโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้เจ็บคอมากินแก้ไอมันไม่หายนี่มันก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยหลอดลมเนี่ยขอกินอะไรเผ็ดๆนิดหน่อยหรือกินอะไรมันก็ทำให้เจ็บคอตลอดแล้วนี่แหละแต่ผมก็อยากจะมาถามว่าจะกินยาอะไรตัวไหนดีครับเนี่ย
10: ตอนนี้คือมีอาการทานอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอใช่ไหมคะ
14: ครับมันไม่ยอมหาย
10: แล้วมีอาการไอไหมคะ
14: ไม่ไอครับ
10: เจ็บคออย่างเดียว
14: ครับผม
1: เฉพาะกินเผ็ดแล้วเจ็บคออย่างเดียว
14: ครับ
1: แล้ว
14: ยาแก้ไอที่คุณหมอที่ศูนย์เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกินแล้วมันทำให้คอเจ็บหนักเข้าไปอีกเลยนานๆจะหาย
10: มีอาการอื่นๆอีกไหม
14: ไม่มีครับ
10: มีแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะ
14: ไม่มีครับ
10: เลอเปรี้ยวอะไรไม่มีเน
14: า
10: ะ
14: ไม่มีเลยครับ
10: ถ้างั้นแนะนำค่ะเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดเนาะเพราะว่าในกรณีที่เกิดอาการทานอาหารเผ็ดแล้วมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากอาการกรดไหลย้อนแต่ว่าจากที่สอบถามเบื้องต้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีอาการอื่นๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้ามีอาการนะคะกลัวคอด้วยน้ำอุ่นนะคะด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะใน
14: กินแต่น้ำเย็นมาคุย
10: ค่ะในการทานสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยาน้ำแก้ไอเนาะจริงๆมีพวกประเภทชาชงค่ะของอภัยภูเบศจะมีชาชงตัวชาชงมะขามป้อมอะค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการทำให้คอของเรามีความชุ่มขึ้นได้ค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
14: จะโทรซื้อสั่งซื้อเนี่ย
10: ค่ะ
14: จะบอกเลย
10: ค่ะ
14: แต่กรณีคนที่โทรมาหาคุณหมอมาช่วยก่อนๆเขาบอกเป็นลูกนอนไม่หลับผมมียาแก้หน้าสามมาบอกเขาหน้าสามมาหลับเออไม่หลับกัน
1: โอ้ยโหดไปโอเค
14: มันหมั่นไส้เนี่ยคนนอนไม่หลับโทรมาที่นอนไม่หลับอะไรวะ
1: ใจเย็นใจเย็น
14: หน้าสาม
1: ไม่เป็นไรเขาใจเย็นครับ
10: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเข้าใจกันเข้าใจกัน
14: หน้าสาม
1: เข้าใจ
14: นอนไม่หลับอะไรนี่มาเดี๋ยวผมมามียาแก้บอก
1: โอเคโอเค
14: ราฟีด้วย
1: จ้าตกลงของคุณเคลียร์แล้วนะ
14: คร
1: ับ โอเคเคลียร์นะครับโอเคครับ
14: ก็เคลียร์ครับเข้าใจ
1: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
14: ขออีกหน่อยได้ไหมครับ
1: เชิญครับ
14: นะไอผมฟังมียุตลอดนะเองที่ขายยาดีๆเก่งๆนะขายแทบแพงเลยพันกว่าขึ้นโอ้โหมีเอาของปู่ยุกมาทำยาขายแต่ประชาชนมันจะขายอยู่ผมแช่งมาทุกวันอ่ะมันเลยขายไม่ได้
1: โอเคครับเราก็เลือกรับเลือกเสพเอาเนาะโอเคครับ
14: ขายแพงจนไปคุณบรรลงนะ
1: ครับแล้วแพงเราก็ไม่เอาเราดูของดีๆแล้วไม่ต้องแพงมากครับผม
14: ครับถูกต้อง
1: โอเคครับ
14: 1,000โอ้โห
1: ครับ
14: คุณแม่ครับสวัสดีคร
1: ับ ยินดีครับยินดีไปแล้วปรึกษาได้นะฮะก็โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วกันด้วยเหมือนกันบางทีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์
10: ใช่ค่ะ
1: แก้ยากเพราะว่ามันทีเป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและยาก็ไม่ได้เป็นทางออกสุดท้าย
10: แล้วแต่บุคคลใช่ต้องปรับกันไป
1: ใช่ต้องปรับจิตใจให้นิ่งให้ได้
10: ใช่
1: ถ้าใจคุณไม่นิ่งยาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ
10: ถูกต้อง
1: โอเคว
10: ันไหนเครียดมากๆก็มีอาการ
1: ใช่ต้องปล่อยวางไว้วางไม่ได้เนาะอาจารย์อ่ะหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามเอ้ยขอบคุณอาจารย์เอ็นจอยมากครับ
10: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอ็นจอยปิยนันท์มานะกรูดนะครับจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ
15: สถา านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
19: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
16: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
22: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
16: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
23: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่งเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
16: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้พร้อมยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
0: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังในอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาที่1และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาที่2เป็นครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูงโดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายสบายห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารัดปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมารการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมารต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมารจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมารหรือตะแบงมารคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมารมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะเบงมารคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมารอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะเบงมารก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าประสบกนิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันเสาร์ที่12 กันยายน 2569ขึ้น1 ค่ำเดือน 10ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะพอนึกเดาได้แล้วว่าต้องเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์แน่นอนถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าของวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สนทนาพูดคุยกับท่านในประเด็นหัวข้อเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายหรือว่าสักษาให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้มีสติปัญญามีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ให้กับมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราทั่วไปตราบจนทุกวันนี้ก็2,569 ปีคือเกือบ70ปี2,070ปีมาแล้วนะคะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เป็นพระอาจารย์ปะ
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวเอาใจใส่จดจ่อทำความเข้าใจอ่านใกล้ครวญเรื่องราวคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาด้วยอ่านฉบับนั้นฉบับนี้แล้วเมื่อถึงวันนัดกันเราก็มาทำความเข้าใจไปทีละข้อในข้อนี้มีหลายตัวอักษรก็ไปเรียงเรียงกันมาเป็นประโยคแล้วก็มาเป็นหน้าไปทีละหน้าทีละเล่มไล่ไปไล่ไปจะมีคำที่เขากล่าวกันคุณใจว่าถ้าเราเอาตัวหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาสร้างมาทำความเข้าใจมาศึกษาเนี่ยโอ้มันได้บุญมากกว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์อีกนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์เนี่ยคือเป็นทางกายไงเป็นสิ่งของข้าวของมันก็เป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของวัตถุแต่พอเราศึกษาทำความเข้าใจอักขระแต่ละตัวเสียงแต่ละคำเข้าใจแล้วมันเกิดปัญญานี่นะเป็นเรื่องจิตใจที่จะสามารถกำจัดกิเลสทำจิตใจของเราให้นุ่มเย็นดังนั้นการที่ท่านฟังมาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะรายการของครูบาอาจารย์ท่านไหนอ่ะอันนี้ดีมากๆเดี๋ยวเราเหมือนกับว่าได้สร้างบุญเกี่ยวกับวัตถุเนี่ยอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าด้วยซ้ำ
0: จ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็จึงขอไว้ในสัปดาห์ละครั้งโดยก็มานัดกันแล้วศึกษากันถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้อ่านมาก่อนอ่านตามหลังก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรคลังพระสูตรนี่พระอาจารย์จะไม่ได้พูดอะไรมากเลยก็ใส่เลยใส่เลยนี่คืออ่านให้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องอธิบายใดๆพูดนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ช่วงของขุนเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่อ่านให้ฟังนะท่านผู้ฟังต้องไปอ่านมาแล้วพระอาจารย์ก็จะอธิบายอย่างเดียวตรงนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังบทพยัญชนะที่รัดกุมรับครอบของพระพุทธเจ้าเราก็จึงต้องให้ท่านผู้ฟังไปอ่านด้วยนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์เต็มที่เรามาต่อกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ในหัวข้อวันนี้วันเสาร์ที่12กันยาเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อยู่กันในพระสูตรหมวดที่มีธรรมะ 10ประการอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตทัสสกก็แปลว่า10คุณใหญ่
0: เจ้าค
1: ่ะเป็นพระสูตรที่21ในหมวด10ข้อเหล่านี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ในข้อที่21 22จะตรัสถึงกำลังของตถาคต10ประการบาลีเขาใช้คำว่าตถาคตพละกำลังของพระตถาคตคำว่าพละเนี่ยเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันคุณใจเกี่ยวกับพละ5ใช่ไหม
0: ศรั
1: ทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือพละ5พละ6ก็มีนะหมวด6หมวด7เราอาจจะเคยได้ฟังผ่านๆกันมาหมวด6ก็มีหมวด7ก็มีแต่ตอนนี้พละ10พละ10นี่ไม่ใช่ของใครใดที่ไหนคนอื่นมีแบบนี้ไม่ได้มีได้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพิเศษเลิศดีกว่าเหนือกว่าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะสาวกคนใดๆรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าแต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตถาคตพละ10ประการนี้โดยท่านเปรียบเทียบไว้กับพญาสัตว์ชื่อสีหะพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งหลายที่ทั้งหลายนี่คือเนื้อด้านอกตกนะแล้วก็บรรลือเสียหน้า3ครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารเรามาดูนิสัยของพญาสีหะสักนิดหนึ่ง
0: คือพญาราชสีนั่นเองนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เกิดมา
0: เจ้าค่ะ
1: พญาราชสีพญาสีหะอันนี้ใช้มาจากบาลีเดียวกันซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะคุณใจสิงโตเนี่ยไม่ใช่พญาราชสีโอเคไหมปัจจุบันสิงโต
0: เหรอเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออาจจะสืบเชื้อสายมาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าสัตว์ไดโนเสาร์ยุคก่อนอะยิ่งที่เป็นสิงโตตัวใหญ่เขี้ยวยาวๆอย่างนั้นนะ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เขาจะมีลักษณะพิเศษเขาอยู่3ประการที่ตรัสไว้ที่อื่นรวบรวมมาให้ฟังในตรงนี้ด้วย1มันจะบรรลือเสียหน้าก่อนเวลาจะไปทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญสำคัญมีการหาเหยื่อมีการย้ายถิ่นฐานมีการสร้างครอบครัวพวกนี้เขาจะบรรลือเสียหน้า3ครั้งข้อที่2เขาจะมีนิสัยที่ว่าถ้านอนดิ้นเนี่ยนะไม่ได้มันเสียเหลี่ยมคู่ของราชสีห์ต้องนอนไม่ดิ้นนอนตะแคงขวาเหมือนซ่อนตาหลุมตานี่คือนอนที่ว่าสีหาสยานี่นะคำพูดนี
0: ่
1: ก็มาจากตรงเนี้ยพญาสีหานอนแบบนี้นอนตะแคงเบื้องขวาถึงขนาดว่ากำหนดใจลงไปเนี่ยว่าตื่นมาเนี่ยนะกายฉันต้องไม่ขยับแม้หางเคลื่อนไปจากตำแหน่งนิดเดียวนี่นะไม่ได้วันนั้นไม่ออกหาอาหารเลยเอาใหม
0: ่
1: เขามีเหลี่ยมกูของเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ประการที่สองแล้วประการที่สามเนี่ยเขาจะต้องตะคุบเหยื่อเนี่ยทีเดียวต้องตาย
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามาตะคุบสองครั้งสามครั้งเฮ้ยไม่กินละปล่อยมันไปแต่ไงคือมันเสียเหลี่ยมกูต้องทีเดียวตายฟาดทีเดียวตายปุ๊บแล้วค่อยกินกินนี่ก็กินไม่หมดด้วยนะกินเฉพาะตรงเนื้อล่ำๆที่เหลือหย่อนติ่งทำไมมันเป็นก็นี่คือเหลี่ยมกูของเขาใช่ไหมทำไมเขาถึงจะต้องบรรลือเสียหน้าก่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตรที่21และพูดถึงว่าความที่ว่าอย่าให้สัตว์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายนี่ต้องมาลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองจะออกหากินแล้วถ้าสัตว์ที่ไม่คู่ควรกับต้องมาถูกเบียดเบียนด้วยความมาของราชสีเนี่ยพวกนี้หนีไปซะ
0: เจ้าค่ะให้รู้ตัวก่อนนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ให้หนีไปก่อนใช่ค่ะ
1: มีเฉพาะพวกที่มากล้าหาเนี่ยมาและพวกนี้สมควรที่จะเป็นเหยื่อของฉันแต่พวกที่กลัวหายไปหมดไปแล้วสัตว์ทั้งหลายมีกระรอกมีอะไรได้ยินเสียงเสียหน้าปุ๊บก็จะกลัวเหี่ยวแห้งใจแล้วก็หนีเข้าโพรงหนีเข้าลงน้ำบินขึ้นฟ้าจะเป็นอย่างนั้น ก็เหลือแต่พวกที่มันแบบมึนๆตึงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรือแบบว่าก็กล้าหาญแต่แบบว่าความสามารถไม่ถึงอะไรเงี้ยโดนซะ
0: ชกค่ะ
1: ที่ต้องมาลือเสียหน้าเพราะอย่างนี้แล้วก็ที่นอนแล้วขยับกายไม่ลุกขึ้นนะถ้ามีการเคลื่อนไหวของแม้แต่ห่างนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มีคำอธิบายนะคุณอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรแต่มีแค่ว่าที่ต้องนอนตะแคงขวานี่เพราะว่าพร้อมที่จะลุกอยู่เสมอแล้วคือสัตว์พวกนี้ก็จะถนัดขวาคุณใจมนุษย์ตัวเราส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาเนาะมีถนัดซ้ายก็นิดหน่อยที่นอนตะแคงขวานี่เพื่อให้มันลุกได้รวดเร็วเพื่อให้ลุกได้เร็วจึงเอาข้างขวาลงข้างล่างจะได้มีพลังในการลุกขึ้นแล้วการที่ไม่ให้ขยับตัวพระอาจารย์คิดว่าคือความที่มีสติสัมปชัญญะของเขาอะนะเขาต้องการจะมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ในการขยับกายการก้าวย่างใดๆถ้าขยับโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะ
0: เจ้าค่ะให้สมกับเป็นพญาราชสี
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องการที่ตะคุบเหยื่อแล้วกินเฉพาะส่วนเนื้อล่ำๆแล้วก็ที่เหลือทิ้งไปนี่ต้องการจะแบ่งสัตว์อื่นแต่สัตว์ที่มันหากินเองอะไรไม่ได้ก็มากินซากนี้ซะฉันดีกว่าให้แกเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาอุปมาอีกก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระยาสีแห่งเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอะไรบ้างที่ทำให้ท่านจำคำนี้ไว้ดีนะให้สามารถปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือเสียหน้าประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลายได้และบรรลือเสียหน้าคือการแสดงธรรมประกาศพรหมจักรคืออริยสัจ4ในบริษัทคือพุทธบริษัททั้งหลายโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้หนึ่งรู้ฐานะอะไรที่เป็นฐานะอะไรที่ไม่เป็นฐานะฐานะนี้ก็คืออะไรที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะรู้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นการที่จะมีพระพุทธเจ้า2องค์อุบัติขึ้นพร้อมกันบนโลกเกิดขึ้นไม่ได้
0: ในเวลาพร้อมกันนะเจ
1: ้
0: าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มีหลายเรื่องเลยนะอันนี้เราเคยฟังกันไปแล้วน่าจะโอ้โหต้องพระอาจารย์ว่าต้องมี5ปี6ปีในหมวด1น
0: ี่
1: มันหมวด10แล้วนึกออกป่
0: ะ
1: หมวดหนึ่งนี่น่าจะเป็นข้อนั้นเรื่องสิ่งที่เป็นฐานะเป็นอาฐานะสิ่งที่เป็นฐานะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นฐานะข้อที่หนึ่งแต่ว่าเหนือจากกรรมก็ได้เหมือนกันก็เป็นฐานะอีกข้อหนึ่งเหนือจากกรรมก็คือพ้นจากกรรมได้พ้นจากกรรมคือไปตามมรรคแปดพ้นจากกรรมได้เป็นต้นครับ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ประการที่หนึ่งรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้ข้อที่2ท่านเห็นวิบากคือผลของกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนึกว่ากรรมเนี้ยทําแล้วเนี่ยอดีตมาเนี่ยให้ผลปัจจุบันเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วทําปัจจุบันตอนนี้ให้ผลอนาคตเป็นอย่างนั้นท่านจะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องของวิบากกรรมแต่วิบากไม่เหมือนกับกรรมนะคุณใจนะ
0: ต่างกันยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: กรรมเนี่ยคือการกระทำเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: การกระทำแล้วเกิดผลอย่างไรผลนั้นก็เรียกว่าวิบาก
0: เจ้าค่ะ
1: ผลนั้นก็เรียกว่าวิบากยกตัวอย่างเช่นมาถ้าคุณฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่เป็นกรรมกรรมที่เป็นชั่วกรรมชั่วก็มีกรรมดีก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: ผลที่จะเกิดขึ้นจากกรรมชั่วนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าไม่ใช่นั่นเข้าใจผิดแต่ผลคือวิบากของกรรมชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็จะทำให้ตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็มีอายุสั้นเป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: ผลมันก็จึงเป็นคนละส่วนกับเหตุไม่ใช่อันเดียวกันแต่ต้องได้รับผลแน่แต่ผลที่จะต้องได้รับก็จะเปลี่ยนแปลงหนักบ้างเบาบ้างต่อมาบ้างเดี๋ยวนี้บ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไม่เท่ากัน นยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าทำกรรมดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างเงี้ยนะถ้าท่านผู้ฟังให้ทานท่านผู้ฟังรักษาศีลเจริญภาวนาโอ้บุญนี้มากนะคุณใจ
0: ชุกค่ะ
1: บุญนี้จะให้ผลเป็นความสุขความสุขชนิดที่ว่าโลกมนุษย์มันไม่มีโลกมนุษย์สุขแบบนี้ไม่มีเช่นอาหารเทพวิมานเทพร่างกายสวยๆงามๆอายุยืนๆไม่แก่ไม่เท่าแบบว่าอายุแบบยังสวยๆตลอดเวลาจนถึงอายุมากๆแล้วก็ตาอย่างเงี้ยนะพวกนี้คือความสุขแบบเทวดาไงเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแก่นะแก่ก็แก่แป๊บเดียวต้องจะตายแล้วก็แก่ปุ๊บแล้วก็ตายไปเลย
0: ชอบค่ะ
1: จะเป็นลักษณะแบบของเทวดาเขาคุณต้องไปเอาความสุขประเภทนี้ผลแบบนี้บนสวรรค์อันนี้คือผลวิบากของกรรมท่านก็จะรู้ว่าทำดีเป็นยังไงผลยังไงทำชั่วผลเป็นยังไงแต่ดีอนาคตยังไงต่อมาประการที่สามคือรู้ชัดปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงหมายความว่าตรงไหนจะไปตรงไหนตรงไหนต้องทำยังไงยังไงภูมิทั้งปวงนี่คือกติ
0: ใช
1: ่ไหมถ้ามีคนถามคุณใจว่าคุณใจคุณใจไปสุไหงโกโลกไปยังไงคุณใจก็เลยจะบอกว่าน
0: ั่งรถไฟไป
1: หรือนั่งเครื่องบินไป
0: ลง
1: หาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตรงนี้นะแล้วก็นั่นนี่นอนใช่ไหมเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็บอกไม่ได้โอ้คุณถามคนอื่นแล้วกันจะไม่รู้อย่างเงี้ยนะไม่รู้ที่ไปไอ้ที่ในโลกเนี่ยมันถ้ามันมี Google Map คุณเดินใจมันเปิดไปได้หมดอ่ะ
0: ในสมัยนี้นะเจ้าค่ะในสม
1: ั
0: ย
1: ใช่ๆแต่บางจุดมันไม่มีคลื่นบางจุดมันไม่มีแบบนะมันก็มีนะคุณใจนะ
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: มาไปถึงจุดนั้นปุ๊บเอ้าแผนที่ใช้ไม่ได้แล้วสวยแล้วทำไงคลื่นโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วสวยแล้วทำไงคุณต้องเนวิเกตต้องแบบรู้ทางไปต้องชำนาญทางไอ้นี่มันยังง่ายคุณใจเพราะยังอยู่ในโลก
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่ในโลกเนี่ยมุมไหนของโลกไม่มีใครไม่ไปถึงมันไม่มีแล้วทำไมไม่มีมุมที่ไม่มีใครไปถึงโลกมันกลมคุณใจมันไม่มีมุมเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คือเข้าไปมาหมด
0: เจ้าค่ะ
1: เนื้อแม้แต่ในทะเลที่แบบว่าเวิ้งว้างกว้างขวางใต้ทะเลอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปสำรวจกันยังไปสำรวจมีจุดที่อาจจะไม่เคยไปบ้างใต้ทะเลมีอยู่อวกาศก็มีอยู่แต่นี่คือแบบว่าในโลกฟิสิกอลที่เราจับต้องได้นะยังมีโลกอื่นๆเนี่ยเช่นโลกสวรรค์โลกเปรตโลกอสุรกายโลกนรกนรกเขาก็เรียกเป็นกลุ่มๆเขาเรียกว่าเป็นโลกสวรรค์เขาก็เรียกว่าเป็นชั้นๆนี่พรหมโลกการจะไปตรงนั้นน่ะทำยังไงมีทางไปไหมนี่ท่านรู
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทางไปสวรรค์ก็ทานศีลทางไปพรหมโลกภาวนาทางไปนรกผิดศีลอย่างเงี้ยท่านจะรู้ปฏิปทาที่ให้ไปถึงที่นั้นนั้นนั้นนั้น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่ไหนควรไปไม่ควรไปก็บอกไปด้วยโอ้ยตรงนี้มันมีทางที่จะไปนรกอยู่นะกําเนิดเตระฌานปริวิสัยเนี่ยมีทางแบบนี้ไปได้แต่ว่าอย่าไปเลยตรงนั้นมันไม่ดีนะครับ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นรกนี่ไม่ดีแต่มันมีทางหนึ่งไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานทางนี้ไปดีนะนี่ท่านจะรู้ปฏิปทาก่อนนี้ประการที่3แล้วก็คือไอ้ที่ท่านตรงนี้จะมีคำว่าตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริง
0: เจ้าค่ะ
1: คือตามความเป็นจริงเนี่ยจะมีในทุก

0: ใช่
1: ให้ถึงสวรรค์บ้างให้ถึงนิพพานบ้างโอ้ทุกวันนี้ยิ่งในคำสอนนี่ยิ่งหนักเลยคุณใจเนี่ยพูดถึงว่าไปนิพพานไปอะไรแล้วก็วิธีการปฏิปทาเงี้ยนะมันก็อาจจะไม่ตรงกันกับในหมายถึงว่าในพระไตรปิฎกนะในหลักฐานที่อ้างอิงต่าง
0: ๆ okay.
1: หลักฐานที่อ้างอิงนี่คือพระไตรปิฎกนะหมายความว่าถ้าสมมติคนนั้นเขาอาจจะปฏิบัตินะสมมติเกิดมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยฉันบรรลุละวิธีการบรรลุฉันเนี่ยฉันทำแบบนี้ฉันก็เลยสอนให้คนอื่นทำแบบนี้ด้วยคือเขามีปฏิปทาในการที่จะถึงนิพพานของเขา
0: อืมเจ้าค
1: ่ะซึ่งถ้าปฏิปทานั้นไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้มันจะตรงไม่ตรงคุณจะรู้ได้ไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่มายืนยันก็ต้องดูในพระไตรปิฎกถูกป่ะเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกมันจะลงข้อไหนกันได้รับการข้อไหนกันได้ก็ต้องมีหลักฐานที่อ้างอิงในคำสอนถึงอยู่มาถึงบัดนี้ได้นะนี่คือประการที่สามถัดมาประการที่สี่ก็คือท่านเนี่ยรู้ชัดโลกธาตุหลายชนิดธาตุนี่คืออะไรธาตุทุกชนิดนี
0: ่ก็จะเป็นธาตุ18มั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นจักษุธาตุอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ไหมในฟุตโน้ตตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าธาตุ18มีจักษุธาตุเป็นต้น
0: เป็นต้นเจ้าค่ะ
1: ถ้าเห็นเลข18นะอันนี้ฟันธงได้เลยมันก็ต้องมีคูณน้อยหารรวมมากเนาะ6คูณ3อ่ะได้18แล้วถ้ามีจักษุธาตุอ๋อแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: หก
1: แล้วใช่ไหมจักษุตาก็ต้องรูปก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐวัตธรรมารมณ์พอตาพอรูปแล้วก็ต้องวิญญาณก็เป็นจักษุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณธาตุนะธาตุ18หมายถึงอันนี้
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ธาตุทั้งหลายแต่มาในประการที่5เป็นผู้รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงอัธยาศัยนี่สำคัญคุณใจคำว่าอัธยาศัยก็คือความที่ว่าคนเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยเขานิสัยเป็นอย่างเนี้ยซึ่งคนนั้นเขาต้องคนที่เทศให้ฟังสำคัญเนี่ยมีเคสของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรคนหนึ่งเป็นช่างทองแล้วท่านก็มีอัธยาศัยในการชอบของสวยงามท่านพระสารีบุตรเลยว่าเงินต้องพิจารณาสุภาพิจารณาสุภาอยู่4 เดือนไม่บรรลุจิตไม่สงบทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บไปหาพระพุทธเจ้าอ๋อรู้อัธยาศัยเขาชอบของสวยงามให้พิจารณาความสวยงามของดอกไม้เลยแล้วให้เห็นดอกไม้เนี่ยมันเหี่ยวมันเสื่อมไปบรรลุเลยวันนั้นเลย
0: ใช่ค
1: ่ะอันนี้คือเพราะรู้อัธยาศัยของบุคคลนี้แล้วก็ประการที่6ก็คือรู้ความที่มีอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายอินทรีย์แก่อ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าทำไมเวลานี้ยังไม่ไปหาบุคคลนั้นเพื่อเทศสอนสักทีต้องรอเวลานี้ซะก่อนนี่ก็เพราะว่าอินทรีย์ยังแก่อ่อนไม่สมบูรณ์ไม่เท่ากันแต่ยังไม่ถึงเวลาเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็การบรรลุธรรมก็จะยังเกิดไม่ได้มันจะบรรลุธรรมนานกว่าจะบรรลุธรรมแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าการบรรลุธรรมจะมีได้เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วบรรลุธรรมได้เร็ว
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เป็นเช่นหลายๆเคสมีกรณีของสุภทัปปริภาชกนี้เป็นต้นอ่ะสุภทัปปริภาชกนี่นะคุณใหญ่เป็นคนสุดท้ายเลยนะสาวกสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะมาถามเรื่องรอยเท้านกในอากาศนะ
0: แล
1: ้วพระพุทธเจ้าก็นอนอยู่ตรงเตียงจะปรินิพพานแล้วก็ท่านก็เทศให้ฟังตรงนี้ซึ่งสุภทัปปริภาชกเนี่ยจริงๆมีอายุมาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าเธอไม่ยอมเข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่ยอมเพราะว่าคืออุปนิสัยแบบนี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าจนกระทั่งว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมา

0: ปรินิพพานตรงนั้นเนี่ยก็จะมาโปรดคนนี้ด้วยเดี๋ยวในตักตาแก้ไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าคนนี้เขาอยู่ตรงนี้พอดีท่านต้องมาทำงานข้อนี้สุดท้ายตรงนี้เพราะตรงนี้คนนั้นอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเขาไม่ไปหาเพราะว่าเขาคิดว่าศาสดาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ต้องแก่ๆเนี่ยท่านถึงจะมี
1: จะเช
0: ื่อใช่ไหม
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างพระมหาไพบูลย์บางคนเห็นเฮ้ยอายุยังไม่มากนี่ไม่มีศรัทธาต้องร้องหง่อมก่อนนะ
1: เ
0: ดี๋ยวบางคนก็จะชอบครูบาอาจารย์หง่อมๆอย่างเงี้ยนะก็ความชอบนี่คือมีศรัทธาแบบนั้นเพราะอัตยาสัยเขาเพราะว่าอินทรีย์เขาเป็นแบบนี้นี่คือประการที่6ส่วนประการที่7ท่านเนี่ยจะรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วเศร้าหมองนะผ่องแผ้วนะคืออันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ของอะไรของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติซึ่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติก็คือสมาธิอะไรอ่ะเรียกรวมกันว่างี้โอ้แต่ว่าแต่ละอย่างมันมีนัยยะที่แตกต่างกันนะความแต่ละขั้นเข้ายังไงออกยังไงเราจะเห็นลีลาของพระพุทธเจ้าตอนปรินิพพานเราจะเข้าฌานหนึ่งออกฌานหนึ่งเข้าฌานสองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือความที่เพราะท่านมีความชัดในการเศร้าหมองการผ่องแผ้วของฌานสมาธิเหล่านั้น
1: เจ
0: ้าค่ะในอรรถกถาอันนี้ผมพูดถึงสมาธิที่มีวิตกแต่ไม่มีวิจารมีวิตกมีวิจารไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารใดๆก็มีหลายแบบเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในหมวด9ที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะสมาธิ9ขั้นมีอะไรบ้างนั่นน่
1: ะ
0: แล้วก็คือจุดนี้ด้วยแล้วก็สมาธิชนิดที่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในสังยุตติกานี้ก็มีเพิ่มเติมอีกถึงจุดนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปข้อ8ข้อ9ข้อ10นั่นคือวิชา3วิชา3วิชาในข้อที่8ก็คือความที่ระลึกถึงชาติก่อนได้โอ้โหยาวนานตลอดสังวัตกับและวิปัตกับเป็นมากแต่ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเกิดในตระกูลไหนชื่ออะไรมีความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงตายจากตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนนี่คือมองอดีตได
1: ้ชัวร์ค่ะ
0: ของตัวเองนะของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมายังไงเป็นมายังไง
1: ชัวร์ค่ะ
0: ถัดมาข้อที่9คือเห็นของคนอื่นละครับเห็นของคนอื่นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังเคลื่อนอะไรของคนอื่นก็ถ้าตายไปแล้วนี่ด้วยกรรมดีก็เลยไปที่เกิดที่ดีด้วยกรรมไม่ดีก็ไปที่เกิดที่ไม่ดีมีนรกมีเปรตวิสัยบ้างก็ไปที่ดีก็มีสวรรค์บ้างอะไรบ้างอย่างน
1: ี้เจ้าค่ะ
0: เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นของคนอื่นหน้าที่ที่ตายเราไปยังไงนี่ข้อที่9ส่วนข้อที่10คือญาณอาสวะขยายญาณมันทำอาสวะให้สิ้นข้อที่8เนี่ยเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้ข้อที่9นี่เขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณคือการเคลื่อนหมายถึงตายจุตินะคือเคลื่อนนะคือตายแล้วก็อุบัติคือการเกิดแล้วก็ข้อที่10นี่คืออาสวะขยายญาณทั้ง10อย่างนี้เป็นพลังของพระพุทธเจ้าตถาคตพลัง10ประการ
1: เจ้าค่ะก็จะเห็นว่าแบบไม่มีใครเหมือนมาเทียบได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ว่าจะอย่างรู้ถึงขนาดนี้และทุกอย่างก็ท่านอย่างรู้ได้ด้วยตามความเป็นจริงด้วยนะเจ้าค่ะก็คือไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่จริงเหมือนอย่างพวกพราหมณ์บางพวกที่ว่าทำพิธีหลอกลวงคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ในสมัยนั้นเนอะ
1: เจ้าค่ะแล้วความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงของโลกดังนั้นก็คงอยู่มาเป็นจะร่วม 3,000 ปีจนถึงขณะนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในทั้ง10ข้อนี้บางข้อก็จะเหมือนกับสาวกเนอะแต่ว่าที่ใครจะมีทั้ง10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นข้อที่คนอื่นจะไม่มีเลยการรู้อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครมี แล้วก็แต่พระมหากัสสปะพยายามจะทำให้เกิดก็ทำไม่ได้เรารู้อัธยาศัยก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้ารู้อดีตอนาคตก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าอาสวัคคายานี่คนอื่นก็มีกันเยอะแยะหมายถึงว่าคนอื่นหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระมหากัสสปะก็มีพระสารีบุตรก็มีล่ะแต่จะมีครบ10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีมีพระพุทธเจ้าองค์เดียว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ก็ที่21แต่ว่าข้อที่22เนี่ยไส้ในนะคุณใหญ่นะไส้ใน10ข้อเนี่ยเหมือนกันเลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวข้อเปิดนี่ไม่เหมือนกันหัวข้อเปิดเมื่อสักครู่นั้นคือตรัสกับภิกษุทั้งหลายข้อ21แต่ว่าข้อ22เนี่ยตรัสกับพระอนุนตรัสกับพระอนุนโดยไม่ได้ใช้คำว่าการประกาศธรรมพรหมจักรละบรรลือสีหน้าอะไรไม่ใช่งั้นละไม่ใช่เรื่องอุปมาว่าด้วยสีหะละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ใช้คำว่าอธิมุตติบทหรืออธิมุตติบทท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเรากล้าปฏิญญาในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอธิมุตติบทด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อแสดงธรรมโดยวิธีที่บุคคลปฏิบัติแล้วจะรู้ธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่ที่ไม่มีว่าไม่มีที่หยาบที่ประณีตที่เยี่ยมที่ไม่เยี่ยมหรือเป็นไปได้ที่เขาจะปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คือหมายถึงว่ายะถาภูตญาณนั่นเองผู้ที่ใช้เอความสามารถในการที่ว่าสอนคนอื่นแล้วเขาให้คนอื่นเขารู้ตามเหมือนเราอะ
1: ยากนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์นั่นน่ะสิก็ใช่ไหมสอนแล้วก็ให้เป็นให้เขาเป็นเหมือนเราอะนี่แหละคือยะถาภูตญาณยะถาภูตญาณความที่จะให้คนนั้นเขารู้ตามนั้นเออให้รู้ตามเป็นจริงตามที่คุณไม่ต้องมาพึ่งศาสดาอยู่เรื่อยอยู่แล้วไงอย่างเช่นเราจะพูดถึงอะไรอย่างหมออย่างต้นนะคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอป่วยที่ไรต้องพึ่งหมอทุกทีเอางี้ได้ไหมคุณจะมีความรู้อะไรบางประการได้ไหมที่ว่าพอคุณป่วยแล้วคุณจัดการเองได้คุณไม่ต้องไปหาเขาอ่ะเออเนี่ยคุณต้องสอนวิธีนี้ให้เขา
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าไม่ต้องมารับยาอยู่เรื่อยแต่คุณปรุงยาเองที่บ้านเลยยานี่ทำนี้อย่างนี้นี่คือที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้ระยะทางพูดยานเหมือนแทนที่จะให้เขามารับปลาแต่สอนวิธีตกปลาให้เขา
1: เจ้าค่ะ
0: จึงปฏิญญาในการแสดงธรรมคือสอนวิธีตกปลาเพื่อให้เขาไปจับปลาให้เขามีธรรมะนั้นอยู่ในตัว
1: อืมเจ้าค่ะคือให้รู้จริงด้วยตัวของตัวเองเลยถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ผมมาจับปลาตกปลานี่พระอาจารย์ยกนะในประสุนี้ก็ไม่ได้มีแต่เพื่อให้ท่านฟังได้เห็นภาพว่าอ๋อยะถาภูตญาณเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอธิมุตติบทอธิมุตติบทอธิมุตติบทนี่หมายถึงขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็ทิฏฐิคือความที่จะรู้บรรลุธรรมนั่นเองอันนี้จะบรรลุตามจนถึงนิพพานได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะเป็นความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้อยู่สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสอนได้แต่ว่าจะให้คนหนึ่งเข้ามาบรรลุตามเนี่ยทำไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันอีกเลเวลหนึ่งไงเลเวลที่จะสอนให้คนหนึ่งบรรลุตามได้ต้องสัมมาสัมพุทโธเท่านั้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็หน้าที่ต่างๆก็เหมือนกันเลยทั้งว่าไม่ว่าจะข้อ1ถึงข้อ10ก็เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะมีคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงว่าท่านบอกว่ายานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายหรือยานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายคือยะถาภูตญาณการรู้ตามเป็นจริงในธรรมนั้นสมมุติท่านผู้ฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้โธฉันบรรลุโสดาบันแล้วฉันบรรลุอรหันต์แล้วอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เอาอย่าไม่ต้องปานนั้นก็ได้ฉันได้สมาธิแล้วอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าฉันได้สมาธิแล้วจิตฉันนุ่มเย็นแล้วจิตฉันเนี่ยชุ่มชื่นแล้วแล้วเราพยากรณ์ตัวเองได้ด้วยตัวเองเอาแค่ว่าญาณแค่นี้ก็พอ นี่คือยถาพุทธญาณเป็นยถาพุทธญาณแต่นี้คำว่ายถาพุทธญาณจะหมายถึงแบบสุดๆนู่นเลยนะมันก็จะไล่ไปตามลำดับขั้นนี่แหละไล่ไปตามลำดับขั้นคุณจะรู้ยังไงว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์จนกระทั่งว่าโอ้โหเราปฏิบัติตามศีลแล้วมันเราเห็นได้ด้วยตัวเองว่าโอ้ศีลมีอานิสงส์จริงเนี่ยไม่งั้นเราจะถูกด่าถูกว่ามีปัญหานั่นนี่แต่ว่าศีลรักษาเราไว้เราจึงรอดมาได้โอ้ศีลดีศีลสมาธิปัญญาว่าไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่22ไปเร็วได้ตรงนี้เพราะว่ามันข้างในเหมือนกันเนาะ
1: ข้างในเหมือนกันนะคะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาในข้อที่23ท่านพูดถึงกรรมทางกายทางวาจาและทางใจในพระสูตรที่ชื่อว่าก
1: ายสูตรหรือว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ในรายละเอียดก็จะพูดถึงละทางกายไม่ใช่ทางวาจาละทางวาจาไม่ใช่ทางกายละทางวาจาทางกายก็ไม่ได้แต่ด้วยทางใจเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้เพราะฉะนั้นมันคือกายวาจาใจนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เอากายขึ้นมาก่อนก็เลยพูดถึงว่ากายสูตรนั่นเองทีนี้มันสิบอย่างไงเพราะมันแค่สามนี่ใช่ไหม
1: กายวาจาใจใช่ไหม
0: เออก็มีแค่สามไม่ละสิบยังไงว่าแต่มานับดูนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ตรงที่สิบเนี่ยคือท่านนับเฉพาะตรงส่วนใจกายไม่นับวาจาไม่นับนับเฉพาะตรงส่วนใจต้นใจอยู่ตรงไหนในประมาณย่อหน้าที่3ที่4ถัดมาในพระสูตรนี้เนาะพูดถึงทางกายนี่คืออะไรบ้างก็คือพูดถึงอกุศลทางกายนั่นเองอกุศลทางกายที่ต้องละอกุศลทางกายไม่ใช่ทางวาจาเช่นอะไรฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการกระทําทางกายประพฤติผิดในกามหรือว่าอาบัติทั้งหลายของพระภิกษุสงฆ์ทางกายที่ไม่ใช่ทางวาจาอันนี้ต้องละทางกายละทางวาจาไม่ได้ส่วนทางกุศลทางวาจาก็เช่นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันอันนี้เป็นอกุศลทางวาจาจะละทางกายไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เป็นสองทวารเนาะทวารคือมิติทางกายทางวาจาส่วนทางใจมีอะไรบ้างทางใจคือก็ไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาแต่เป็นทางใจนี่ต้องละด้วยปัญญาต้องเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีปัญญาจึงจะละได้สิ่งนี้มีอะไรบ้างมันต้องไล่ไปเลย10อย่าง1โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกฏฐะ5โกฏฐานี่ความโกรธเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทษสารนี่คือการประทุษร้ายเนาะ5อุปาทานะคือความผูกโกรธ6คือความลบหลู่มาจากคำว่ามักขะ7คือความตีตัวเสมอปลาสัก8คือความตระหนี่มัจฉริยะแล้ว9คือความริษยาและ10คือความปรารถนาชั่ว10อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ในรายการตรงนี้มีอุปมาที่น่าสนใจคุณใจเป็นน้ำได้1โลภะนะ2โทสะ3โมหะ4โกรธะ5อุปาทานะ6 7 8 9 10อ่ะครบถ้วนถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ในเรื่องของริษยาท่านอธิบายไว้อย่างนี้เขาเปรียบเทียบ2เคสเคสของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนบางคนครองเรือนเนี่ยเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมียศตำแหน่งโอ้เราก็อยากมีบ้างนะคนอื่นอย่ามีเลยคนอื่นเขามีเนี่ยไม่พอใจเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนอื่นเขาได้ดีอ่ะเราไม่อนุโมทนาด้วยแต่เราไม่พอใจด้วยเป็นกิริสยา
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นกิริสยาแล้วก็ถ้าเคสของพระภิกษุนักสมณพราหมณ์พระภิกษุคือนักบวชนะต้องถ้าเขามีปัจจัย4แล้วมีลาภปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบริการต่างๆโอ้ยก็มีไปนั้นน่ะเราไม่พอใจเขาอย่ามีเลยฉันต้องมีสิเธออย่ามีเธอมีไม่ได้ใ
1: ช่ค่ะ
0: นี่คือริษยาอิจฉาริษยานั่นเองไอ้ตรงนี้นะก็ จะต้องนี่คือ9อย่างก่อนนะนี่คือลิสัยข้อที่9นะข้อที่10แล้วข้อที่10ด้วยนะข้อที่10คือความปรารถนาชั่วอธิบายไว้ตรงนี้ความปรารถนาชั่วเป็นยังไงคือไอ้เรื่องโลภะโทสะโมหะโกรธะเป็นต้น8ข้อแรกเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายว่าเป็นยังไงเนาะแต่มาอธิบายตรงลิสัยว่าเป็นอย่างนี้มี2เคสแต่แล้วพอมาความปรารถนาชั่วในข้อที่10เนี่ยยก8ข้อด้วยกันยกปรารถนาอันชั่วคือยังไงเราไม่มีศรัทธานะฉันไม่มีเป็นคนไม่มีศรัทธานะแต่ขอให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นคนมีศรัทธาฉันไม่มีศีลมีสุตะน้อยแต่ขอให้คนอื่นเขารู้นะว่าฉันเป็นคนมีศีลเป็นผู้หูสูตรฉันชอบคลุกคลีคนนั้นคนนี้ไปมาหาสู่แต่คนอื่นขอให้เขารู้นะว่าฉันชอบสงัดแต่ฉันเป็นคนเกียจคร้านแต่ขอให้คนอื่นเขาพูดกันนะว่าเนี่ยโอ้ท่านองค์เนี่ยโอ้ขยันจริงๆแต่จริงๆขี้เกียจเนี่ยนะ
1: ค
0: นเนี้ยโอ้เป็นคนหลงลืมสติแต่ขอให้คนอื่นเขายกย่องถือว่าเราเป็นคนมีสติท่านมีปัญญาก็คือ8อย่างนั้น1ไม่มีศรัทธา2ทุศีล3มีสุตาน้อย4คลุกคลี5เกียจคร้าน6หลงลืมสติ7ปัญญาสาม8ไม่เป็นกีนาศพก็ปรารถนาให้เขาเข้าใจว่าเออฉันเป็นคนมีสติฉันเป็นคนมีปัญญาฉันเป็นพระกีนาศพหมายถึงเป็นพระอรหันต์
1: ต
0: ัวเองไม่เป็นพระอรหันต์ก็อยากจะให้คนหนึ่งเขารู้ว่าเป็นพระอรหันต
1: ์
0: อันนี้ก็เลยมีความปรารถนาชั่ว
1: แ
0: ต่คิดอย่างนี้แต่คิดอย่างนี้เป็นความคิดทางใจคุณใจเป็นความคิดทางใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลไหนก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสอยู่ในภายในนะสิบประการนี้ไม่ได้เกิดที่กายไม่ได้เกิดที่วาจาแต่เกิดที่ความคิดเกิดทางใจ
1: เจ้าค่ะ
0: มีอะไรกันนะและข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือปรารถนาชั่วเนาะหลังจากข้อ10ข้อ9คือริษยาข้อ8คือความตรณีมัจฉริยะข้อ7คือความตีตัวเสมอปลาสะข้อ6คือความลบหลู่มักขะข้อ5คืออุปนาหะความผูกโกรธข้อ4คือความโกรธโกรธะข้อ3คือความหลงโมหะข้อ2คือการประทุษร้ายโทสะข้อ1คือความโลภโลภะนี่ก็นับสิบแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันในกายสูตรเป็นส่วนที่พึงละทางใจคือหมายว่าละทางกายไม่ได้ละทางวาจาไม่ได้คำถามในที่นี้คือว่าถ้าบอกว่าเรามีสิบอย่างเนี่ยหรือมีสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเกิดมีสิบสองอย่างเนี่ยคุณจะละยังไงที่ว่าละทางกายก็คือกายใช่ไหมละทางวาจาก็วาจาใช่ไหมละทางใจก็ทางใจแล้วถามว่ากายคุณละไงคุณก็อย่าทำมันก็แค่นั้นแหละสมมติว่าคุณจะฆ่าสัตว์ก็คือก็ไม่ฆ่าแล้วกันก็งดไปละเว้นไปก็ถือว่าวิรัตหรือว่าเวรมณีวาจาก็เหมือนกันมันก็พูดได้แค่นั้นก็อย่าพูดแล้วก็แค่นั้นแหละก็ไม่ยากเลยแต่ทางใจมันจะทำไงเพราะมันปึ๊ดขึ้นมาเองมันปึ๊ดมาเองคำว่าปึ๊ดมาเองหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเอง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้มาเป็นนึกเนาะแต่มันมาเลยอ่ะความริษยาเงี้ยทำไมคนนี้เขาได้สิ่งนี้ทำไมเราไม่ได้มันต้องอยากได้เนี่ยเอา
1: เจ้าค่ะ
0: คืออาจจะไม่หนักปานนี้นะแต่มันปึ๊ดขึ้นมา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: วิธีละตรงนี้ท่านบอกไปเลยคุณใจเพราะว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี
1: ่เจ้าค่ะ
0: พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เพราะฉะนั้นต้องละได้ด้วย
1: ปัญญา
0: ปัญญานี่ปัญญาจึงเป็นระดับสูงสุดได้ในธรรมะวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: รายการเราจึงหรือมูลนิธิเราจึงมูลนิธิปัญญาภาวนาไงพัฒนาปัญญาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อที่จะละกิเลสนี่แหละแล้วจะให้เกิดแบบปัญญาคุณต้องมีสติก่อนเพราะถ้าเรารู้เอ้ยเรามีความอิจฉาแล้วนะริษยาอะไรนั่นละได้แน่เอาไหมนะสมมติเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเราแก้ได้แน่คือถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันได้
1: อันนี้แย่เลย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะหาทางแก้ยากนะเจ
0: ้
1: าค่ะเพราะไม่รู้ตัวเจ้าค
0: ่ะแก้ไม่ได้เพราะมันไม่สติไม่มีสตินะสัพพัญญะใดๆก็จบไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: โอเค ทีนี้นี่คือข้อที่23
1: ข้อ
0: ที่23วิธีละคือละได้ด้วยปัญญาเนาะปัญญาในส่วนของใจเนาะกายก็คือละด้วยก็คือเว้นมันไปแค่นั้นเองก็คือใช้ความเพียรความพยายามทางกายไปทางวาจาไปส่วนทางใจนั้นก็ใช้ปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคจะมาในข้อที่24หัวข้อที่24ชื่อพระสูตรว่าม
1: หาจุนทสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะ
0: พระมหาจุนทะท่านพระมหาจุนทะก็อยู่ที่แคว้นเจตีอยู่ที่ป่าชื่อสหชาติแล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะนี่คือญาติเป็นน้องชายคนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรนะท่านจุนทะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: บางทีเขาก็จะเรียกว่าจุนทะสามเณรเพราะบวชมาตั้งแต่เป็นเณรแล้วก็เลยยังด้วยความที่ว่าเป็นตัวเล็กอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ก็เลยเรียกเณรกันมาตลอดแม้จะเป็นพระแล้วก็ตามแต่ในที่นี้ก็พูดถึงว่ามหาจุนทะเป็นเรื่องที่ท่านพระมหาจุนทะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอา10ประการเมื่อสักครู่เนี่ยในข้อที่23เนาะดิดในทางใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีโลภะโทสะโมหะอะไรเงี้ยมาตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โดยท่านใช้คำว่าการกล่าวอวดความเจริญการกล่าวอวดความเจริญพอเราพูดภาษาไทยเนี่ยนะมันก็เลยจะฟังไปอย่างนี้ว่าคุณจะไปกล่าวอวดความเจริญไหมว่าก็โชว์ออฟแบบพูดแบบว่าฉันเก่งยังไงฉันดียังไงอะไรเงี้ยนะ
1: อืม
0: ใช่แต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้พระอาจารย์จุ๋ยมาจากบาลีคำว่าภาวนาวาทังภาวนาในคนใจก็คือแปลการพัฒนาคือคำว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นคำแปลภายหลังเขาในทางนักเรียนบาลีเนี่ยเขาจะแปลคำว่าภาวนาคือการทำให้เจริญการทำให้เจริญเพราะฉะนั้นพอภาวนาวาทังก็คือพูดถึงความเจริญพูดถึงความเจริญคือคุณต้องการจะขายของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการภาวนาเดี๋ยวจะต้องพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมคุณต้องการจะกล่าวเรื่องการภาวนาเราพูดอีกครั้งหนึ่งภาวนาวาทังนี่คือการกล่าวเรื่องการภาวนาถ้าพูดอย่างนี้ฟังเปรียบเทียบดูนะคุณเดินใจนะกันมูฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ฟังกรณีที่หนึ่งฟังคำว่าการกล่าวอวดความเจริญมันจะให้เซนส์ของความหมายแบบหนึ่งนะกับอีกคำหนึ่งเราพูดว่าการกล่าวเรื่องการภาวนาก็จะให้เซนส์ความหมายอีกอันหนึ่งนะแต่ทั้งสองคำเนี่ยบอกว่ามาจากคำบาลีเดียวกันว่าภาวนาวาทังภาวนาวาทังบาลีนะแล้วเขาแปลว่าการกล่าวอวดความรู้กล่าวอวดความเจริญการอวดการเจริญการเจริญก็คือการภาวนากล่าวอวดการภาวนายังไงอ๋อก็ภาวนาเรื่องกายศีลจิตปัญญา4อย่างนะเรามีกายอันเจริญแล้วเรามีศีลอันเจริญแล้วเรามีจิตอันเจริญแล้วเรามีปัญญาอันเจริญแล้ว4อย่างเวลาเขาจะคุยว่าฉันภาวนาดียังไงคุณใจเวลาจะกล่าวถึงว่าฉันภาวนาเป็นยังไงจะพูดว่ายังไง
1: ก็จะเล่าว่าเราเข้าสมาธิยังไง
0: เรา
1: ภาวนายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรา
1: ก็แจกแจงวิธีที่เราทำ
0: แล้วจะลองปล่อยวางยังไงจิตฉันชุ่มเย็นยังไงนี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือพูดถึงเรื่องการภาวนาของฉัน
1: เจ้าค
0: ่ะฉันมีศีลอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีจิตอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีปัญญาอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันไปนั่งสมาธิมานะโอ้ฉันวางพวกนี้กายฉันแบบไม่เห็นอะไรเลยนิ่งเย็นไปเลยก็จะเล่ากันอย่างนี้เข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: การเล่าอย่างเงี้ยคือภาวนาวาทังในที่นี้ก็จะแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญคุณใหญ่อื
1: มเจ้าค่ะ
0: ซึ่งอาตมาก็คิดว่ามันคือยังไงนะอันเนี้ยอ่านท่านใดก็ไม่เข้าใจนะไปดูบาลีอ๋อก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตัวเอง
1: ืมเจ้าค่ะ
0: พูดเรื่องการภาวนาของตัวเองเท่านั้นเองซ
1: ึ่
0: งมันทำได้ซึ่งมันทำได้ประเด็นคือตรงนี้คุณชัยถ้ากล่าวเรื่องนี้อยู่นี่ถ้ากล่าวเรื่องการภาวนาเนี่ยการเราใช้ศัพท์เขาดีกว่านะท่านฟังจะได้งงๆดีนะก
1: ็
0: คือกล่าวอวยความเจริญอยู่อ่ะกล่าวอวยความเจริญคือพูดเรื่องภาวนาของตัวเองอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิด10อย่างนะมีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทาหะมักขะปราสะมัจฉริยะริษยาความปรารถนาชั่วเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยก็ครอบงำคนนั้นเองเอ้าแล้วคนที่เขาพูดอยู่ว่าเขามีศีลอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เป็นยังไงแต่ว่าทำไมเขายังมีโทสะโมหะโกรธะอะไรอย่างนี้อยู่เรายังไม่ใช่แค่นั้นคุณใจเมื่อกี้พูดถึงว่าภาวนาวาทางใช่ไหมการกล่าวอวดความเจริญนั้นก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตนนี
1: ้
0: หรือยังมีญาณวาทางภาวนาวาทางญาณวาทางคือการกล่าวอวดความรู้ซึ่งพระอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกล่าวอวดเนี่ยหมายถึงพูดถึงเรื่องความรู้แล้วกันฉันรู้อะไรฉันเห็นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจฉันเป็นยังไงเอาพูดอย่างนี้กันสมมติถ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาพูดว่าเนี่ยอาตมาภาพภาวนามาอย่างนี้หรือมีโยมคนใดคนหนึ่งนะเขามาพูดว่านี่ภาวนามาเป็นอย่างนี้พูดเรื่องการภาวนานี่ฉันรู้เห็นทำนี้ไม่ว่าจะนรกสวรรค์ก็ได้หรืออะไรอ่ะอะไรเรื่องที่มันพิเศษอ่ะธรรมะนี่เป็นอย่างนี้ธรรมะนี่เป็นอย่างนี้เขามาคุยกับมาให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือญาณวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความรู้พูดถึงเรื่องการภาวนาก็คือภาวนาวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญก็พูดภาษาให้มันเข้าใจถูกๆก็คือพูดถึงธรรมะพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องการภาวนา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณพูดเรื่องธรรมะคุณพูดเรื่องการภาวนาแล้วไอ้คนพูดนั้นน่ะดันมีโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทานมักขะตณณีริษยาปรารถนาชั่วเขาจะรู้เลยว่าอ้าวคุณไม่รู้จริงนี่นะตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านยึดแล้วไอ้ที่พูดมานั้นน่ะเป็นการกล่าวอวดอ่ะสิ่งที่ตัวเองไม่มีจริงๆท่านก็ไม่ได้แปลผิดนะคุณใจนะแต่ว่าท่านลึกไงลึกว่าการกล่าวนั้นน่ะแล้วคุณไม่มีอ่ะมันคือกล่าวอวดน่ะ
1: เ
0: ป็นการกล่าวอวดเรื่องการภาวนาเป็นการกล่าวอวดเรื่องธรรมะญาณที่คุณไม่มีเพราะมี10อย่างที่เป็นอกุศลธรรมเปรียบเหมือนคนยากจนแต่มาพูดอวดว่าเนี่ยฉันมีเงินทองนะมีโภคสมบัตินะนั่นนี่โน่นแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเงียบมิดเงียบมิดคุณใจ
1: ไม่ยอมจ่าย
0: ตรงนี้วันหวยออกนี่ประจำ
1: แล้
0: วก่อนตอนแทงเนี่ยฉันได้เลขเด็ดมา3ตัวเต็งๆเนี่ยใช
1: ่ไห
0: มถ้าถูกนี่จะไปออกรถใหม่แล้วซื้อนี่จ่ายนั่นนี่โน่นคุยไปเลยอ่ะแต่พอหวยออกปุ๊บเงียบมิดคุณใ
1: จ
0: การกล่าวมาก่อนหน้านั้นนั่นน่ะคือการกล่าวอวดการกล่าวอวดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าเราให้เราตรวจสอบตัวเราเองเนาะว่าการกล่าวอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ไหม
1: จริงเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในระยะตรงข้ามแล้วก็พูดถึงว่าถ้าคุณจะพูดเนี่ยคุณพูดได้นะการกล่าวอวดความรู้ความเจริญเรารู้ธรรมะนี่เราเห็นธรรมะนี้แต่ว่าแล้วโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไม่ครอบงำเขาได้ไม่ครอบงำเขาการกล่าวอวดความรู้การกล่าวอวดความเจริญนั้นน่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าคุณมีจริงนะก็คือเปรียบเหมือนกับคนบอกว่าฉันมีเงินอ่ะเปรียบเหมือนคนที่มีเงินบอกว่าฉันมีเงินนะตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาจริงเอาเงินมาโชว์ได้เอาเงินใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มีกล่าวอวดว่ามีทรัพย์แล้วก็เป็นคนมีทรัพย์จริงกล่าวอวดว่ามั่งมีแล้วก็มีความมั่งมีจริงมีพ่อค้าจริงถึงเวลากิจที่ต้องทำก็เอาเงินเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำได้มาใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่ลึกซึ้งนะเนี่ยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำให้เราเห็นว่าการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีคำว่าอวด อุตริมนุสธรรมอวดใช้คำนี้เลยกล่าวอวด
1: ใช่ใช่
0: ก็คือไม่ได้แสดงให้เห็นเพราะของพวกนี้มันแสดงให้เห็นกันไม่ได้คุณใจการภาวนานะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวอวดคุณวิเศษใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้แสดงให้เห็นกันได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดถึงว่าฉันหายตัวได้นะก็คุณไม่ได้หายตัวให้เขาดูเลยไม่ได้แสดงแต่การที่พูดสิ่งที่คุณไม่ได้แสดงคือการกล่าวอวดนี่ไม่ใช่เป็นความหมายที่ไม่ดีนะคุณอาจารย์นะเป็นความหมายทั่วๆไปในสมัยนั้นนะการกล่าวอวดอ๋อ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณทำได้จริงไหมถ้าทำได้จริงไม่เป็นอาบัตินะการกล่าวอวดอุตริมุสธรรมที่มีในตนเนี่ยไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดิเป็นอาบัติปาราชิก
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นนี่คือข้อที่24คิดว่าวันนี้เราก็มีเวลาเท่านี้เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในรายการธรรมรอบโลกช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาชี้แจงอธิบายในพระสูตรสำคัญสำคัญทั้งหมดสี่พระสูตรด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆเนี่ยก็จะได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะจากการรับฟังพระสูตรต่างๆว่าเราเนี่ยควรจะทำตัวอยู่ในคนประเภทไหนควรจะอวดตัวไหมหรือว่าถ้าเราปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องตั้งมั่นมุ่งมั่นทำต่อไปโดยที่ไม่ไปพูดอวดว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรนคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ได้จากการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษากันมาในวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะพบกันในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินบ้านเดินบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า30ล้านบาท
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวยกระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากเมืองผ่านสู่เมืองน่าเที่ยวโดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดเป็นจุดหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวเจน Y และเจน Z พร้อมจัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนและจังหวัดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นการแสดงเวิร์กช็อปและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า25รายคาดว่าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะสร้างการรับรู้ศักยภาพเมืองน่าเที่ยวภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมผลักดัน5จังหวัดเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนปริมประสบภาภาครายงาน
1: กรมสรรพากรแนะนำประชาชนบริจาคเงินผ่านระบบ e-donation เพื่อบันทึกข้อมูลการบริจาคและใช้ลดหย่อนภาษีได้
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับระบบ e-donation และแนวทางการป้องกันช่องโหว่การยักยอกเงินบริจาคของวัดและมูลนิธิว่าระบบ e-donation ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนเท่าใดและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริจาคที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ส่วนกรณีที่มีข่าวการยักยอกเงินบริจาคอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่าหากพบการกระทำผิดในนามบุคคลเช่นกรรมการหรือผู้ดูแลบัญชีนำเงินไปเป็นส่วนตัวบุคคลนั้นต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่หากเป็นการยักยอกเงินจากมูลนิธิในฐานะนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์พร้อมนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจเป็นแนวทางในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์กลุ่มไฟฟ้าทุกประเภทครองสัดส่วนสูงถึง55%ในช่วง7 เดือนแรกทั้งนี้สอทพร้อมสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่โดยสอทอาสาเป็นตัวกลางรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดมาตรการให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและครอบคลุมการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่ากว่า10%ของ GDP และรองรับการจ้างงานกว่า800,000 คนก่อนที่กรมสรรพสามิตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เสาร์ที่12กันยายนครับ2569ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวันหลังข่าวต้นชั่วโมงพัก6โมงเช้าครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้านะครับแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้ตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
0: บุญประกอบปกปิ่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่บดพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะต้องขอสวัสดีน้องก้นก่อนรับสายฝนมาพร้อมฝนเลยนะ
1: วันนี้ฝนตกแล้วหรอ
0: ฝนตกจ้าหรือว่าดิฉันเอ่ยที่มาพร้อมฝนดิฉันมาหลังคุณ
1: ปล่อย
0: นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้อัปเดตกันได้
1: ตอนไหน
0: นะคะ
1: ที่ไหนฝนตกบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นๆเนาะค่ำค่ำหัวค่ำหน่อยที่กทมเนี่ยฝนตกนะฝนตกปล่อยๆแล้วก็บางพื้นที่ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกกับเราสักนิดนึงนะเรื่องของฟ้าฝน
0: แต่ดิฉันว่าฝนเนี่ยตรงเวลาเหมือนกันนะเพราะว่า4โมงครึ่งเป๊ะเนี่ยตกเลยทุกวันและทุกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยภาคตะวันออกด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็อ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้ก็จะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนหลังจากนั้นนะวันที่14ถึง16กันยายนนะคะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้ก็แน่นอนว่ามีฝนตกต่อเนื่องเลยรวมถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งของภาคตะวันออกของภาคนะคะเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงรู้มวลอากาศเย็นเนี่ยที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะและอยากจะให้คนที่อยู่แถวทะเลอันดามันนะก็เวลาที่เดินเรือนะคะก็ต้องระวังฟ้าฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยค่ะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของพอฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องบอกว่าสอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับที่บอกว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็มีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่23จังหวัดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งนะจนถึง13กันยายน69นี้นะครับในพื้นที่หลายจังหวัด23จังหวัดครับอย่างภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนนะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่ลาวอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยแม่สายนะครับสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพชรบูรณ์ที่อำเภอศรีเทพวิเชียรบุรีแล้วก็น้ำหนาวนะครับภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคอีสานที่จังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึงท่าลี่แล้วก็ภูหลวงครับขอนแก่นที่อำเภอภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าแล้วก็สีชมพูนะครับชัยภูมิที่อำเภอเทพสถิตเมืองชัยภูมิแล้วก็บำเหน็จนรงค์จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอสุวรรณภูมิอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางภาคกลางที่ลพบุรีภาคตอนออกที่ชลบุรีที่อำเภอศรีราชาภาคตอนตกที่ราชบุรีอำเภอสวนพึ่งประจวบคีรีขันธ์ที่300ยอดแล้วก็บางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพร รหลังสวนทุ่งตะโกระนองที่อำเภอกระเปอครับสุราษฎร์ธานีที่อำเภอบ้านนาสารและเกาะพะงันนครศรีธรรมราชที่พิปูนหัวไซสว่างภูเก็ตที่อำเภอถลางเมืองภูเก็ตจังหวัดพัทลุงที่ศรีบรรพตจังหวัดตรังที่กันตังเมืองตรังห้วยยอดและก็นายงสงขลาที่ระโนดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลท่าแพและก็ละงูและก็นราธิวาสที่สุขีรินทร์และก็อำเภอแหวงนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ใครอยู่พื้นที่ไหนก็เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็เช็คอินรายงานตัวกันได้นะเพราะว่าหลายๆที่นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศก็แน่นอนว่าไม่ใช่แปรปรวนหรอกแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสู่หน้าหนาว
1: หน้าหนาว
0: ตุลาเน
1: า
0: ะประมาณตุลา
1: ตุลาไปก็จะเป็นหน้าหนาวแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนอาจจะชุกในหลายพื้นที่สักนิดนึงนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทักทายกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะ
0: มีเมฆฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็พิษณุโลกนะบอกว่าจังหวัดผิดโลกนี่พิษณุโลกเหมือน
1: กันพิษณุโลกนะ
0: จังหวัดผิดโลกนะอำเภอวังทองจังหวัดผิดโลกอากาศแจ่มใสฟ้าโปร่งนะคะแดดเริ่มออกนะคุณประยงครุฑจันทร์นะคะบอกว่าข่าวยามเช้าภาพแสงสีเสียงชัดเจนดี
1: ขอบคุณค่ะ
0: พิษณุโลกเช่นเดียวกันค่ะ
1: มีพี่พงษ์นาเรศทักมาพี่นาฏอนงนะครับส่งสติกเกอร์มานะพี่เจษฎาพงษ์สวัสดียามเช้าครับพี่โกพี่โกซอยโปลิสนะครับทักมาพี่นิคมรุนสวัสดิ์พี่รจนาพี่ประสงค์นะครับพี่รจนาส่งติ๊กเกอร์มารัวๆพี่คมสารพี่สมบัติ
0: อ
1: ันนี้คือส่งติ๊กเกอร์มารายงานตัวกันเนอะพี่สุวิทย์พี่ราตรีพี่รานูพี่กวินฟังอยู่สมุดสมุดสงครามเมื่อสักครู่ข้อความเคลื่อนไปแล้วสมุดสงครามนะครับรับฟังสัญญาณข่าวยามเช้าจากมูลนิธิสว่างเบญจธรร
0: มคุณพี่นาฏอนงนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอากาศโปร่งแล้วก็ฝนตกยามค่ำคืน25องศาที่วังน้ำเย็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมานะวังน้ำเย็นดีนะที่ฉันเรียนเอถึงแซดมาตั้งแต่อนุบาลนะ
1: วังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาน
0: ะคะโอ้แต่ละพื้นที่นี่อากาศแตกต่างกันเลยนะนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
1: ครับผมไปดูกันต่อเรื่องนึงที่หลายคนรอกันอยู่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้เดือนนี้คือเดือนกันยายนคือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40
0: เหลือกี่บาท
1: 300กว่าบาทย
0: ัง
1: เหลืออยู่บางคนหมดแล้ว
0: ดิฉันเหลือ125บาท
1: นะเขาบอกว่าโอ้อยากจะให้ต่อจังเลยคือไม่ใช่แค่เราเนอะในฐานะคนใช้นะพ่อค้าแม่ขายก็อยากให้ต่ออายุจังนะครับซ
0: ึ่
1: งทางด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกร้องให้ขอเพิ่มหน่อยได้ไหมสัก 1-2 เดือนเนอะซึ่งท่านรองนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวรับไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวนำไปเสนอท่านนายกก่อนนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาต่ออายุโครงการนี้ท่านบอกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันยังคงผันผวนอยู่เนอะแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ย26ล้านคนพอมารวมกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เงินเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยอีก13ล้านคนรวมแล้วเนี่ยมีคนได้รับประโยชน์จากไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ย40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วม1ล้านกว่ารายนะครับทั่วประเทศเลยนะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทแล้วสัดส่วนที่ใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครกระจายอยู่ที่ร้อยละ 16-17 ที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นร้านค้ารายย่อยซะส่วนใหญ่ด้วยนะในโครงการนี้ซึ่งท่านรองนายกเองนิติบอกว่าเดี๋ยวพอมาดูว่าเดี๋ยวพอปรับเงื่อนไขปุ๊บถ้ามีการต่ออายุขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเป็น60-40หรือเป็น50-50ดีก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไปพิจารณากันก่อนนะครับ
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันใช่ไหมคะทางกระทรวงการคลังก็จะมีการต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งจะมีการวิเคราะห์การถ่ายอาการขายนะคะผ่าน AI นกกระซิบAI นกกระซิบคืออะไรคือมีการเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสเช่นเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงสำรวจพื้นที่สำรวจร้านค้าแล้วก็เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้อาจจะเอาไว้สำหรับต่อยอดหรือว่าอาจจะเอาไว้พัฒนาสำหรับในเรื่องของ ไทยช่วยไทยพลัสต่อไปก็ได้นะคะเพราะเป็นถุงเงินเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็มียอดขายมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จากการที่ท่านไปลงพื้นที่นะคะพบว่ามียอดขายจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะต้นแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องพลัสให้ร้านค้าขายของได้เก่งขึ้นแล้วก็บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเพราะว่านกกระซิบเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์การขายฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนแล้วก็สินค้าไหนเนี่ยที่ขายดีที่สุดนะคะซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนแล้วก็เตรียมสินค้าให้เพียงพออย่างเช่นวันนี้เฉาก๊วยขายดีที่สุดวันพรุ่งนี้ก็อนุมานได้ว่าก็อาจจะขายดี
1: ก็เอาเฉาก๊วยมา
0: แล้วก็อาจจะไปลดตัวเต้าถึง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมขนมในหัวดิฉันเป็น
1: ไม่เป็นขนมแบบว่าของหวาน
0: นะคะก็อาจจะลดตรงนั้นไปนะแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อAI นกกระซิบด้วยโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะแต่ว่าบสย.ก็จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้มอกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็กิจการได้ง่ายขึ้นแล้วก็สินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะก็จะมีการทำผ่านกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็ธนาคารออมสินโดยที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะมีสินเชื่อ 10,000 โอ้ชื่อนะอันนี้ก็ชื่อก็ต้องจำนะนะสินเชื่อ 10,000 เงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11บาทต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทและสินเชื่อ SME size เล็กสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านบาทส่วนธนาคารออมสินมีสินเชื่อ QR มหาเฮงบวกกับนกกระซิบด้วยเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนอ่ะเดี๋ยวเรามากระซิบอีกทีภายหลังว่าจริงๆแล้วตัวโครงการ AI นกกระซิบเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เปิดให้มีการกู้หรือว่า
1: ซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ลองใช้ในเบื้องต้นนะของ AI นกกระซิบเวลาเช็คยอดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มี
0: เบื้องต้นแล้วอ๋อที่ว่าจะมีเสียงเงินเข้าแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ประมาณนั้นด้วยของแอปถุงเงินนะก็เดี๋ยวไปใช้กันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในแอปถุงเงินด้วยนะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยหรืออะไรแบบนี้แล้วนะมันมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้เป็นเที่ยวนะอันนี้เป็นเที่ยวซึ่งต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องเดี๋ยวนี้เวลามีโครงการอะไรก็จะมีแบบพลัสอะไรอย่างนี้มานะซึ่งอันนี้คือไทยเที่ยวไทยพลัสแต่อันนี้ยังไม่ได้เข้าครม.แต่ว่ามีแนวทางมาแล้วเรียบร้อยเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเนอะคือเที่ยวในประเทศนี่แหละไตรมาสที่4ของปี69ก็คือช่วง3เดือนสุดท้ายเนอะของปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70เขาจะสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยออกมาเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่

0: ่อนหน้านี้คูปองท่องเที่ยวเนี่ยจะได้แค่เรื่องของร้านอาหารซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มพวกสปาการนวดนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวเช่นจะไปดำน้ำไปล่องเรือเพื่อจะเกิดการใช้จ่ายในวงเงินเรื่องของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันได้เนี่ย1 ตุลา 69นะครับแล้วก็กำหนดช่วงการใช้สิทธิ์เนี่ย2 ระยะระยะแรกเนี่ยคือใช้ช่วง1 พฤศจิกาถึง 15 ธันวา 69อีกช่วงหนึ่งใช้หลังจากนั้นปี70หลังปีใหม
1: ่
0: 16 มกราคมถึง 28 กุมภาพันธ์ปี 70เขาจะเว้นช่วงปีใหม่ไว้1เดือนเพื่อให้มาตรการเนี่ยเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งงบในการใช้โครงการนี้คืองบประมาณจากเงินกู้ 4,000 ล้านบาทนะครับว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
1: ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ทราบดีว่าพอมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็มักจะมีเขาเรียกว่าการปั่นกันนะหรือ1ปั่นอะไรรู้ไหมเงิน
0: เหรอ
1: เขาเรียก
0: ค่าที่พักเหรอ
1: ค่าที่พักมีการปั่นค่าที่พักกันมากเขาเรียกว่าเพิ่มอ่ะ
0: อยู่ดีก็ขึ้นราคา
1: ม ีการปั่นราคาค่าที่พักเองหรือแม้แต่กระทั่งการทุจริตมีแน่นอนนะคะแล้วก็แก๊งสแกมเมอร
0: ์
1: โอ้ก็ยังมีอยู่นะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตนะแล้วก็การปั่นราคาค่าที่พักแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการที่ผ่านๆมาแล้วด้วยและในโครงการที่ผ่านๆมามีการขึ้นแบ็คลิสต์แล้วกว่า 1,000 ราย
0: อ
1: ุ๊ยคุณเยอะเหมือนกันนะนะคะรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนด้วยไม่ใช่ปีก่อน500 บาทปีนี้ขึ้นมา 1,500 ถามว่าขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้แหละเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่มันต้องดูเหตุผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าขึ้นมา 2-3 เท่าตัวเนี่ยก็ต้องดูนะว่าปัจจัยคืออะไรนะคะเพื่อที่จะให้โครงการเนี่ยดำเนินไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซึ่ง อันนี้อ่ะก็ยังมีการติดตามในเรื่องของกรณีพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ไปดูวัดเนื้อสถานที่ประวัติศาสตร์อะไรแบบนี
1: ้พวกเราก็ไปทัศนศึกษาก
0: ันที
1: ่
0: อยุธยา
1: ถูกต้องค่ะก็แน่นอนว่าเราก็ไปกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร
0: ์
1: น่าที่จะไปหาความรู้แต่อย่างเช่นกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญในทางด้านทั้งประวัติศาสตร์เองศาสนาเองแล้วก็การท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็มีพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์เลยนะคะรวมถึงพระปางริมน้ำด้วยจึงจัดเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทีนี้พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาทางด้านของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่ากระทรวงวัดเองเนี่ยก็เห็นว่าเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการจัดการสักนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยากให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้นะคะก็อยากจะให้หลายๆคนนี่แหละค่ะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกันแล้วก็อุดหนุนกันบางทีเนี่ยความผิดพลาดอย่างเงี้ยเป็นความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเนาะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ทางด้านของรัฐบาลเขาก็พยายามที่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะ
0: ในไหนก็พูดถึงเรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์เน
1: า
0: ะเมื่อวานนี้ทางกองบังคับการกองบังคับการปราบปรามเขามีการแถลงเรื่องนี้อยู่น
1: ะ
0: เรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ว่าเรื่องของการยักยอกเงินวัดฟอกเงินและเขายึดเงินในกุฏิกว่า100 ล้านบาทนะทองคำกว่า 1,000 บาทอันนี้ตามที่เขาแถลงนะแล้วก็พบเงินในบัญชี290 ล้านบาทขณะที่สีกาคนสนิทก็พบเงินในบ้าน3 ล้านบาททองคำ 90 บาทเอกสารที่ดินและบัญชีอีก10 รายการอันนี้เราทำงานทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะ
1: คุณหาเงินเดือนข้าราชการ
0: นะที่เขาเอาเลยนะเขาบอกข้าราชการคนหนึ่งตก40 กว่าล้านบาทตลอดอายุราชการไม่น่านะไม่น่าถึงนะซึ่งนี่อันนี้คือเขาแถลงผลการจับกลุ่มหลวงพ่ออติโชติที่ตอนนี้สึกแล้วเรียบร้อย
1: เนี่
0: ยเป็นทิดโชตนะหรือสมีโชตเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับซึ่งการแถลงเขาบอกว่าพอสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบว่ามีทั้งพฤติกรรมในการเสพเมถุนกับศีกาคนสนิทนะครับอันถือว่าต้องอาบัติด้วยแล้วก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยของสงฆ์โดยทันทีแล้วเขา

0: ไปจับกลุ่มกันเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนเนื้อเกี่ยวกับเงินของวัดแล้วพบว่าสมีโชติเนี่ยรับเงินบริจาคในนามวัดนะแต่ไม่นำเงินเข้าบัญชีของวัดแต่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้ผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะเบื้องต้นเนี่ยพบหลักฐานการรับโอนเงินและออกใบอนุใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษนะปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาเนี่ย100ล้านบาทเศษเนี่ยในฐานะเจ้าอาวาสลงนามเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดนะพอตรวจสอบธุรกรรมเงินของสีดาคนสนิทก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะและก็เขาไม่มีรายได้ประจำนะทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำแล้วพบว่ามีทั้งบ้านทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทรถยนต์และเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านบาทอำพรางการถือครองโดยการใช้ชื่อลูกซึ่งพฤติกรรมเนี่ยเชื่อว่ามีการสมคบกับการฟอกเงินกับทางสมีโชติทิดโชตนะครับทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบออกหมายจับสมีโชติแล้วก็สีกาคนสนิทตามหมายจับนะครับ
1: ซึ่งอย่างที่น้องต้นบอกเลยเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาทนะคะทองคำ90บาทเอกสารที่ดินบัญชี10รายการแล้วก็โอ้โหเอกสารอีก18รายการกรมธรรม์สุขภาพใบประกันทองคำคุณรวมประมาณ215ล้านกว่าบาทน่ะ
0: โอ้
1: อันนี้คือรวมทั้งหมดรวมทองคำรวมสินทรัพย์รวมอะไรทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ดิฉันตามข่าวเนาะได้ข่าวว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือปลอมตัวเข้าไป
0: เขาไปเป็นลูกศิษย์ลูกหา
1: เป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาปลอมตัวไปเพื่อที่เขาจะไปดูเรื่องของเส้นทางการเงินนี่แหละแต่เผอิญก็มีการเอ๊ะเห็นความผิดปกติเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ประเคนข้าวกันเห็นสายตาเขาบอกว่าเป็นสายตาเป็นประกาย
0: เลยหรอ
1: เลยจริงๆสายตาเป็นประกายวิงวิงเขาก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยมันผิดปกติไม่ใช่สายตาที่สีกาจะมองก
0: ับ
1: พระอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎเนี่ยเขาให้มีระยะห่างในการนั่งแล้วก็ให้มีระยะห่างในการมองหน้าหรือสบตากันด้วยนะหมายถึงว่ามีระยะอาจจะสบตากันแป๊บหนึ่งไม่เกิน3วินาทีอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมทีนี้พอทางหน้าของสายสืบเข้าไปเห็นแล้วมันไม่เหมาะสมแฮะแล้วมันก็มีความผิดปกติก็เลยไหนๆก็ไหนๆละตรวจสอบไปด้วยเลยกันทั้งสองอย่างนะคะ
0: ซึ่งทางตำรวจเขาเตือนพุทธศาสนิกชนสักนิดนึงในการโอนเงินนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอโอนไปถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นบัญชีวัดเดี๋ยวนี้สามารถสแกน
1: โอนได้นะเวลาสแกนตลอด
0: ซึ่งถ้าสมมติเอ้ยมันไม่ใช่บัญชีวัดเนี่ยมันรู้สึกผิดปกติแล้วถูกไห
1: ม
0: นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาให้ตรวจสอบเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามวัดเนอะลงทะเบียนรับบริจาคเนี่ยมันจะมีระบบอีโดเนชันของกรมสรรพากรเท่านั้นถ้าพบว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือมูลนิธิอื่นใดที่แทนชื่อวัดเนี่ยแม้จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรมาก็จริงก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนละกันเนอะว่าเงินบริจาคของเราเนี่ยมันถึงหรือเปล่าแล้วมันถูกใช้มาถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับ
1: เอาจริงๆแล้วพอคนทำบุญก็อยากได้บุญเน
0: า
1: ะนะคะ
0: คือบางคนชอบคิดว่าฉันให้ไปแล้วก็ให้ไปเถอะถือว่าเรามีเจตนาให้ไปแล้วแต่จริงๆอยากให้ดูว่าเงินบริจาคของเรามันถึงวัดจริงๆไหมหรือมันถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจริงๆไหม
1: มันกลายเป็นว่าเราสนับสนุนให้คนทุจริตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเรื่องของทุจริตกันอีกสักรอบนึงไหมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นอกเหนือจากเรานะ
0: มีติดของร้องข่าวนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันครับพักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชทิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินคดีเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทด้วยกันแล้วยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ปปช.ปปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยด้วยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ทั้ง7หน่วยงานก็ทำให้ล่าสุดนั้นสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือดำรงตำแหน่งระดับใดโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ได้และรัฐบาลจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของผลงานรัฐบาลโดยมีการโชว์ผลงานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินนอมินีก็ลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและยืนยันว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเคารพทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการก็มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึงร้อยละ 81.77 เดือนสิงหาคม 2,569 เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม 2,568 ครับขณะที่สำนักงานปปง.ก็มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเรียกเบนสมิธอีก34รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวมกว่า 23,992 ล้านบาทครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องนะครับและสำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยมิชอบแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายครับส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยรัฐบาลได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจผู้ประกอบการก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ดังต่อไปนี้ 1. สินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทต่อรายและสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายซึ่งทั้ง2โครงการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ2. สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบของธนาคารออมสินครับซึ่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบสย.ซึ่งสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่าน2โครงการหลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ร้อยละ1ต่อปีตามระดับความเสี่ยงครับและนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ขอสินเชื่อครับพี่น้องและไปติดตามโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งจะมาพูดถึงความคืบหน้าในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าคือปี2570โดยทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะด้วยกันอันได้แก่ระยะแรกคือระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และระยะที่2คือระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับแล้วโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50ครับสนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนแล้วในขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองครับพี่น้องซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาก็ได้ดำน้ำและล่องเรือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายด้วยกันรวมไปถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานลงนาม MOU การโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์และ MOU ยกระดับตลาดเป็นธรรมเพื่อผู้บริโภคและ SME สุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการและได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้ทางสคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทยโดยความร่วมมือทั้ง2ฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพนั่นเองครับและสำหรับสาระสำคัญของ MOU ด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่าย5องค์กรนั้นก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภค โดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปและเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนแล้วครับส่วน MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยก็มุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตผ่านการพัฒนาระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือ Trust SME เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจพร้อมพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงง่ายรวมถึงจัดอบรมให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่ได้เจตนานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับสคบให้ยกระดับการทำงานหลังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันขยายการให้บริการครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยภายหลังที่สคบได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันโดยกำชับให้ทางสคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดกันจริงๆนั่นก็คือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่ต่างหากครับและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectและเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบนั้นสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พี่น้องที่รักทั้งหลายร่วมกันนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นหรือ1เดือนที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครที่จะถึงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกสู่การประชุม IMFและกลุ่มธนาคารโลกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเครือข่ายการเดินทางที่หลากหลายและครอบคลุมครับตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ไปจนถึงรถตุ๊กๆอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วครับและทุกๆเส้นทางก็พร้อมมากๆเลยทีเดียวครับทั้งความสะดวกสบายและเสน่ห์ของเมืองหลวงแห่งนี้อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในงานประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้กันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: กลัวชวนให้โลก หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก52 นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาสั้นๆนิดนึงในส่วนของข่าวยามเช้าหลังจากฟังข่าวจากตีของร้องข่าวกันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของการปรับทุนนอมินีกันก่อนสักนิดนึงแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาลุยเต็มที่เลยนะทั้งเรื่องของนอมินีต่างชาติผิดกฎหมายทุนเทาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเขาบอกว่านอมินีลดลง 81% เลยนะเออความคืบหน้าเขาบอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการปราบนอมินีนี่แหละเขาบอกว่ากรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีการรายงานการจดทะเบียนบริษัทในกลุ่มเสี่ยงนอมินีเนี่ยลดลงถึง 81.77 โดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่163 รายลดลงจาก894 รายเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางปปง.เขามีมติในการยึดอายัดทรัพย์ในคดีเครือข่ายของคุณเบนซ์มิดนะครับอีก34 รายการมูลค่ากว่า 8,200 กว่าล้านบาทด้วยนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เกาะพะงันของสุราษฎร์พบกลุ่มนิติบุคคล112 รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ถือครองที่ดิน124 แปลงเนื้อที่ประมาณ86 ไร่โดยจำนวนนี้104 รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ไปลงห้วยขวางด้วยใกล้ๆเรานี่แหละบรรยากาศห้วยขวางโดยกรมการปกครองร่วมกับตม.แล้วก็หลายหน่วยงานเลยไปดูเบื้องต้นเนี่ยพบสถานประกอบการและโรงแรมบางแห่งไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ก่อสร้างดัดแปลงอาคารก็ไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีก็สั่งสอบสวนขยายผลผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2: แล้วก็ล่าสุดทางด้านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้มีการลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมีการในประเทศหลายๆคนเลยที่เป็นสัญชาติอิสราเอลนะคะให้ออกนอกราชอาณาจักรจากพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีหลายๆข่าวนะที่ติดตามก็จะมีจากหลายๆสัญชาตินะคะรวมถึงอิสราเอลด้วยที่ก็ถ้าพูดกันตามตรงตามข่าวเลยนะก็สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนะคะทางด้านของภาคใต้เนาะนะคะพังงานด้วยภูเก็ตด้วยนะก็อาจจะมีการสร้างรกรากถิ่นฐานกันเกิดขึ้นมาก็ทางด้านของกฎหมายไทยก็ได้มีการเนรเทศไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดยทางด้านของกฎหมายไทยเนี่ยก็บังคับใช้อย่างเท่าเทียมให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยยึดหลักกฎหมายไทยไม่มีสัญชาติใดได้สิทธิพิเศษและมีการละเมิดกฎหมายค่ะ
1: ครับผมไหนๆพูดถึงเรื่องกฎหมายสักนิดนึงและการเรื่องของประกันสังคมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกัน27 กันยายนนี
2: ้
1: นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าเขายังกำหนดวันเดิมนะ27 กันยายน 69อย่างแน่นอนไม่มีการชะลอเลื่อนหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 50% หรือประมาณ5 ล้านคนกระทรวงแรงงานเขาเลยมีการขยายหน่วยเลือกตั้งระดับจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอนะจาก 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วก็เดี๋ยวเขาทำคู่มือเนาะบัตรดีบัตรเสียการลงคะแนนอะไรยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเชิญชวนให้ไปออกใช้สิทธิ์กัน27 กันยายน 69นี้ 8:00 น.จนถึง 4:00 น.นะครับจริงๆท่านสามารถไปเช็คดูได้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่ไหนยังไงที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะครับสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะครับ
2: เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงไหมคะ
1: เรื่องของเรื่องอะไรดีเรื่องของรายการละกันเพราะว่าเดี๋ยว9 โมงเช้าวันนี้คุยกับครม.อนุทินตอนที่2
2: ค
1: ่ะเดี๋ยวไปคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสักนิดนึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะเขาโอ้โหเขาจั่วหัวตอนเรื่องได้น่าสนใจว่ายุติธรรมล่าช้ายุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไร
2: ยุติธรรมล่าช้าพูดตามตรงนึกถึงหลายๆคดีนึกถึงหลายๆเคสที่เวลามีปัญหาขึ้นมาแล้วมันได้รับความยุติธรรมที่ล่าช้าหรือบางทีก็ใกล้ที่จะหมดกระบวนการยุติธรรมละนะคะ
1: นะเพราะว่ามีทั้งเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังไกลเกลี่ยหนี้ด้วยถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินสกัดเงินยังไงนี่แล้วก็อีกอันนึงน่าสนใจมากคุกมีไว้ขังคนจน
2: จริงๆอยากฟังประเด็นนี้นะเพราะมันเป็นประเด็น
1: ที่ทำจะช่วยให้คนขาดแคลนเข้าถึงการต่อสู้คดียังไง
2: กี่โมงนะคะ
1: 9โมง5นาทีนะครับวันนี้ทาง NBT2SD ทางทบ5ด้วยนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยหมุนคลื่นมา9โมง5นาทีได้ฟังกันนะจ๊ะ
2: นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายและเหลืออีก1นาทีอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงมั้ยเพราะว่ามีคนชมดิฉันอีกละ
1: สวยหรอโอเคอยากอ่านแหละ
2: คุณเกาหัวตลอดเลยอ่ะ
1: คุณไอสวยเสมอ
2: นะคะชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณทองพูนบอกว่าไทยช่วยแทนพลัสเป็นยังไงบ้างหนอ
1: จะมีโอกาสต่ออีกสัก2เดือนไหมเดี๋ยวรอลุ้นนะเราที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยรอลุ้นเลย
2: แสดงว่าคนฟังของเราทุกคนฟังเราจริงๆนะฟังทุกข่าวเลยนะรู้หมดเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันอ่านผิด
1: อ๋อทำไมนักตบ
2: นักตบลูกขนไก่เป็นนักตบลูกไก
1: ่
2: นะคะก็
1: ทารุณกัน
2: บักนะพี่นะทักมาขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมส่งต่อให้กับข
2: ่
1: าวพัก 7:00 นวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทําผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์